0: teachers, and then they know that they are more important in the classroom, and they can learn, they can help the others, and they study more to answer all the questions from their friends. This is what we can help them in class. And after class, these students always come to have many questions to ask the students. So what we have to do is we need to answer their questions and give them some extra work for them like this.
1: Yeah. That's interesting that you brought that up, because you're also sharing with us different strategies on how students who are a bit, whose skills are a little bit higher, and you don't want them to be bored, and so you kind of, you utilize their skills, and it makes them feel important, as you said. And that's very key, because then they're also mentoring and coaching someone else who may feel more comfortable, like the person they're helping may be more comfortable with their friend or their new friend than maybe with the teacher. And like, it's a collaborative environment. And I think that's a really great strategy, because it also builds a bond between the students. Thank you. And in Nong Khai, how about in Nong Khai?
2: Okay, good morning.
1: Good morning.
2: So, also try to give our student the question that start with why, and then let them think in mind, and also then let them show their reason to answer the question, and then let them share their idea together and think what is the most important point for the question.
1: Right.
2: That's
1: exactly. Again, going into that reflection, going deep into the problem or deep into the issue or the story. Why? Right? Exactly. Like, so what? Right? Why? Thank you. All right. So now that we went into the why of intrapersonal, why do we use that in our class? What do we do and why? Now let's think of logical mathematical. What are the characteristics of this intelligence, and what are the things that you do for your students with this intelligence? We can go backwards this time now. So after about a minute, we can start with Nong Khai this time, then Hua Hin, and then Bangkok.
3: ค่ะระหว่างที่รอให้ท่านอาจารย์ลองคิดถึง logical mathematical intelligence นะคะทบทวนเรนก็อยากจะขอสรุปนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำตอบมาเมื่อกี้เกี่ยวกับ intrapersonal intelligence นะคะตัวอย่างทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยคิด เหมือนเป็น reflection นะคะคิดย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ว่าได้ทำอะไรไปหรือว่าเวลาอย่างเช่นให้นักเรียนเขียนนะคะทำงานเขียนก็อาจจะให้คิดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องที่ได้เคยทำมาหรืออะไรอย่างนั้นส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกให้นักเรียนคิดไปข้างหน้านะคะคิดว่าต่อไปจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอนาคตจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทางหัวหินนะคะอาจารย์อลิสาก็บอกว่าให้นักเรียนทำงานร่วมกันเหมือนกับเป็นที่อาจารย์เชยบอกว่าเป็น collaborative learning นะคะคือว่าให้นักเรียนที่เก่งเนี่ยก็ช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่านะคะในการที่ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ส่วนทางน้องคายนะคะอาจารย์ไก่ก็บอกว่ามักจะถามคำถามนักเรียนด้วยขึ้นต้นว่า why นะคะพอนักเรียนตอบแล้วก็ต้องถามต่อว่าทำไมนะคะมีเหตุผลอะไรถึงได้ให้คำตอบนั้นนะคะก็เป็นการให้นักเรียนนี้ได้คิดทบทวนนะคะได้ reflect ได้คิดถึงเหตุผลที่ลึกลงไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น intrapersonal intelligence ทั้งนั้นซึ่งเราสามารถที่จะกระตุ้นนะคะให้นักเรียนพัฒนา intelligence นี้ได้ผ่านกิจกรรมทั้งหลายซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ทำอยู่แล้วนะคะเพียงแต่อาจารย์ลองนึกดูว่าจับมา matching กันนะคะว่าอันนี้เป็น intelligence อะไรนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนหรือว่าพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: Thank you. Are we ready to share?

0: don't have to tell them the rules, but they have to learn by themselves, mm-hmm. yes, and get the idea. And they can remember, because I tell them to write their own sentences, mm-hmm. like the examples.
1: Right.
0: That's all I do.
1: Thank you very much. No, that's not that's all. It's great. I think that, yes, as our role as teachers, it's not a matter of telling, but trying to get it out of them. And because if they say it, they will remember rather than we say it. Because it might be like, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. But if they're going, blah, blah, blah, blah, themselves, then it's blah, blah, blah, blah. Oh, okay, I know that. I said that. And all you did was ask them a question or a few questions. Yeah.
2: กิจกรรมที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะที่ฉันอยากจะพูดถึงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์บอกว่าเวลาสมมติว่าเวลาสอนนักเรียนจะสอนเรื่อง present simple tense เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบบอกกฎไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเด็กก็คงจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ present simple tense ในหลายๆกรณีให้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรฮะสรุปออกมาจากตรงนั้นว่าเนี่ยกฎคืออะไรทำไมถึงใช้ present simple tense ในกรณีใดบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวิธีการที่แทนที่เราจะให้กฎก่อนและให้ประโยคตัวอย่างอาจารย์ทำกลับกันให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนสัก10ประโยค20ประโยคและให้นักเรียนเนี่ยสรุปออกมาจากตรงนั้นนะคะที่เรียกเป็นอะไรฮะ inductive learning ค่ะ
1: thank you woodBefore we move on to the next activity, would anyone like to share in Huahin or Nong Khai? Just raise your hand or turn on the microphone. Any ideas or any comments or questions, what you do with your class? Okay, if not, you can share it later. All right. Just want to open the gates for sharing. All right, so.
2: Ajahn
1: Chaliosi would like to share something.
0: ก็อยากเสริมเห็นปฐมมีใครนำเสนอความจริงปฐมก็มีทำได้มากนะคะเท่าที่พบครูมักจะนึกถึงเรื่องของแต่ละเป็นส่วนส่วนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ logical mathematical intelligence เนี่ยถ้าครูสอนเรื่องของฤดูต่างๆนะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว a b c d e f จนถึง z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคแล้วให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะคะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมายซัมเมอร์คืออะไรก็อาจจะให้เขาแมทช์ตัวซัมเมอร์กับแอคทิวิตี้ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไรเป็นบีชหรือว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะโปรโมทเรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้อง reflect จากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการ combine ระหว่าง2 intelligence เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัว intelligence อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All right So I hope this is the part that you'll be ready for and what we're going to do is we're going to have a little dance going onAnd I hope in Huahin and Nong Khai we can all see you, that you will do the same. So we're going to play a song. Well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Maybe some of you have heard it. And in this quick song, okay, we're all going to sway. And whenever we hear the woman

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์

0: ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตและอาจารย์จัญญาวรรณเทพศรีเมืองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการใช้และการทำสื่อสอนสะกดคำค่ะคุณครูทุกท่านคะหน้าที่ของการเป็นครูภาษาไทยที่สอนในระดับประถมป.1 ถึงป.3เรื่องของการอ่านสะกดอ่านให้ออกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการอ่านสะกดค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนหากจะให้สนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมค่ะในวันนี้เราจะขอนำเสนอสื่อที่น่าจะนำไปใช้ในการสอนสะกดและการวางรูปแบบประโยค6สื่อด้วยกันค่ะสื่อแรกค่ะ
1: สื่อชิ้นแรกนะคะเราเรียกว่าหน้าต่างสะกดคำค่ะหน้าต่างสะกดคำนะคะดูจากรูปร่างของสื่อชนิดนี้แล้วเราก็เห็นว่าสื่อชนิดนี้เนี่ยมีบานหน้าต่างทั้ง2บานนะคะซึ่งคุณครูจะใส่พยัญชนะต้นและสระลงไปที่บานหน้าต่างนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพของคำศัพท์คำนั้นๆค่ะวิธีใช้สื่อชนิดนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กอ่านคำก่อนก็ได้ค่ะครูอาจจะให้เด็กในห้องเรียนนะคะดูคำที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะและให้เด็กอ่านพร้อมกันเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าซอเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคำว่าซอคืออะไรเราอาจจะถามเรื่องของความหมายของคำด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้คุณครูให้เด็กนะคะดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะซอสะกดอย่างไรแล้วคุณครูค่อยๆขยับหน้าต่างทีละบานนะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นค่ะซอนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างสะกดคำค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการทำหน้าต่างจิ๋วสะกดคำด้วยนะคะ
0: ผ่านไปแล้วสำหรับสื่อแรกนะคะสื่อต่อมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าเราเรียกมันว่าปิงโกค่ะนี่คือหน้าตาของปิงโกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องตารางเช่นนี้ค่ะอาจจะมี5แถวนะคะหรืออาจจะมี4หรือ3แถวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณครูที่จะนำไปใช้งานนะคะการใช้สื่อแบบนี้เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการสอนพยัญชนะก็ได้สอนสระก็ได้หรือสอนคำมาตราตัวสะกดต่างๆที่คุณครูตั้งใจว่าจะสอนเด็กนะคะโดยนำพยัญชนะที่ต้องการสอนวางเรียงเข้าไปเช่นนี้เลยค่ะส่วนการปิงโกนะคะเราสามารถจะปิงโกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงก็ได้นะคะคุณครูการใช้สื่อชิ้นนี้เราควรจะใช้เสริมหลังจากที่เราเรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จแล้วเช่นในวันนั้นคุณครูอาจจะสอนพยัญชนะให้กับเด็กๆมาตลอดคาบแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาเด็กเล่นเกมปิงโกก็จะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ
1: นอกจากใช้กับพยัญชนะอย่างนี้แล้วนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะใช้กระดาษขาวธรรมดานะคะกระดาษ A4 ให้เด็กตีตารางก็ได้ค่ะทำตาราง4ช่องหรือ5ช่องก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูลองอ่านคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเพื่อให้เด็กเขียนตามคำบอกค่ะหลังจากเขียนตามคำบอกแล้วเด็กๆจะสามารถเลือกช่องเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่ากาเด็กก็จะเลือกเองค่ะว่าอยากจะลงไปที่ช่องไหนเมื่อได้คำศัพท์เต็มกระดานบิงโกแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นกิจกรรมบิงโกก็ได้ค่ะ
0: และสื่อต่อไปค่ะสื่อที่3
1: สื่อชิ้นที่3นะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าต่างสะกดคำเหมือนกันแต่สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดึงได้ด้วยนะคะถ้าเด็กที่เห็นสื่อประเภทนี้แล้วเนี่ยเด็กจะค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือคุณครูควรจะใช้กระดาษแข็งนะคะถ้ากระดาษเราเป็นกระดาษอ่อนๆก็จะทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใส่เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตดูว่าภาพของเราก็ยังอยู่นะคะคำศัพท์นี้มาจากไหนก็มาจากหนังสือเรียนเด็กนั่นแหละค่ะด้านนี้เราใส่คำศัพท์นะคะภาพและการแจกลูกสะกดคำค่ะเมื่อเด็กดูภาพแล้วเด็กออกเสียงคำศัพท์ตามนะคะคำนี้คือคำว่าจาน ลองแจกลูกสะกดคำนะคะจออานอจานเราอาจจะให้เด็กพูดถึงจานที่บ้านก็ได้นะคะจานใช้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการอ่านการเขียนต่อไปค่ะอันนี้คือดับเบิลสไลด์การ์ดค่ะ
0: ค่ะมาที่สื่อต่อไปกันเลยค่ะสื่อนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์ค่ะก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะที่ประกอบด้วยคำนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกเสียงแล้วก็บอกรูปวรรณยุกต์เมื่อก่อนเวลาที่เราเรียนผันวรรณยุกต์นะคะเรามักจะใช้การผันนิ้วตามค่ะเช่นปาป่าป้าป้าป่านะคะการทำแบบนี้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหากเราประยุกต์มาใช้ไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นรูปของวรรณยุกต์แล้วก็เสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณครูอาจจะกำหนดคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าจานนะคะแล้วถามเด็กๆว่ายังไม่ให้เด็กๆดูเฉลยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะจานจานเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะถ้าเด็กๆตอบได้ว่าเสียงสามัญคุณครูจึงค่อยๆเปิดเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพาเด็กสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าจานจานจานจานจานจานเสียงกับรูปตรงกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กก็จะ
1: เริ่มจากง่ายๆก่อน
0: ใช่ค่ะควรจะเป็นอักษรกลางคำเป็นก่อนถึงจะผันได้ครบนะคะแล้วคุณครูก็อาจจะไล่คำจากคำว่าจานไปเป็นคำอื่นๆเช่นเป็นกากากากากากาเป็นอูอูอูอูอูอูแบบนี้มันก็จะช่วยขยายประสบการณ์ในการผันวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆค่ะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นอักษรกลางค่ะเราก็ขยับมาที่อักษรสูงนะคะขอไข่นะคะอักษรสูงคำเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวแบบเนี้ยเด็กสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเด็กก็จะมาดูตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้ข้าวรูปโทเสียงโทแต่ข่าวนะ

0: คะรูปเอกเสียงเอกแต่ถ้าเป็นขาวนะคะไม่มีเครื่องหมายแต่ว่าเสียงเป็นจัตวาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: สื่อลำดับต่อไปนะคะชิ้นที่5แล้วนะคะก็คือไม้บรรทัดสะกดคำค่ะไม้บรรทัดสะกดคำนะคะจะประกอบไปด้วยแถบพยัญชนะนะคะที่เราทำขึ้นจากกระดาษแข็งนะคะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดความยาวเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะคุณครูสามารถเลือกพยัญชนะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะจะแบ่งตามหมู่อักษรก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสิ่งที่คุณครูมองว่าคำไหนบ้างที่น่าจะเป็นพยัญชนะต้นใช้กระดาษสีเพื่อที่จะให้เด็กได้แยกแยะได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันนะคะก็คือแผ่นสระแผ่นสระนี้นะคะคุณครูสามารถติดสระได้ตามตำแหน่งของสระในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบนสระหน้าสระหลังและสระล่างค่ะสามารถติดได้ทั้งหมดเลยวิธีการใช้นะคะให้เด็กได้เลื่อนด้วยตัวเองค่ะแล้วลองให้เขาอ่านดูนะคะเลื่อนไปทีละคำและให้ค่อยๆสะกดไปนะคะเช่นเราเลื่อนคำนี้ตออะตะตออะปะตออะปะอีกคำหนึ่งนะคะและออะอะเนี่ยนะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ค่ะถ้าเด็กมีความชำนาญแล้วนะคะสามารถสะกดคำได้แล้วรู้จักตัวสะกดแล้วเราสามารถเพิ่มไม้บรรทัดที่เป็นตัวสะกดเข้าไปได้นะคะทำเป็น2ช่องสระยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองสะกดดูนะคะเช่นย่ออิงอยิงนะคะขยับไปเรื่อยๆบางครั้งให้สะกดก่อนแต่คุณครูอาจจะยังไม่บอกความหมายก็ได้ขอให้เด็กของเราจำตัวพยัญชนะจำสระและสามารถสะกดได้ก่อนนะคะความหมายตามมาทีหลังก็ได้ค่ะนี้คือไม้บรรทัดสะกดคำ
0: ค่ะสื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปแนะนำการใช้สื่อต่อมาที่จะช่วยเรื่องของการเรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะรูปแบบนี้นะคะสื่อชิ้นนี้เราเรียกว่าหมวกประโยคมหัศจรรย์ค่ะในหมวกนะคะจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำที่เราแขวนไว้นะคะอาจจะเป็นทั้งคำนามหรือคำกริยาก็ได้นะคะเช่นหมวกใบนี้ค่ะมีคำว่าแม่ครับใครใหญ่นะอันนี้นะคะก็มีคำหลายๆคำในนี้ที่จะสามารถไปผสมกับคำอื่นๆแล้วสามารถจัดเรียงเป็นประโยคได้นะคะวิธีการใช้คือให้นักเรียน3คนมาสวมหมวกค่ะเมื่อสวมหมวกเข้าไปแบบนี้นะคะคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองแต่เด็กจะสามารถเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของคนอื่นได้นะคะอย่างตอนนี้เห็นคำว่าเก็บนะคะอย่างนี้เราก็เริ่มจะคิดแล้วนักเรียนก็เริ่มจะประมวลแล้วว่าคำว่าเก็บน่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนคำของเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคแล้วส่วนเราน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเพราะฉะนั้นก็จะมีการสลับตำแหน่งการยืนเพื่อให้มันเรียงตามรูปแบบของประโยคเป็นประธานกริยาและกรรมได้ถูกต้องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะหมวกมหัศจรรย์นี้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้นะคะเช่นการใบ้คำนะคะหรือการแสดงบทบาทสมมุติถ้าในกรณีที่ตรงนี้เป็นคำนามเช่นคำว่าสิงโตงูแบบนี้นะคะอาจจะให้เด็กสวมหมวกแบบนี้แล้วแสดงบทบาทสมมุติเล่านิทานก็ได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้เช่นนี้แสดงว่าเด็กอ่านหนังสือได้อ่านสะกดออกแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งเลยค่ะคุณครูคุณครูจะเห็นได้ว่าสื่อที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะคะเนื้อหาบางเนื้อหาเราอาจจะสามารถอ่านจากหนังสือหรือว่าทำเป็นใบงานมาให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่สนุกสนานเท่ากับการมีสื่อแล้วก็ใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ
1: การที่เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งร่างกายนะคะขยับทั้งแขนขาและสมองนะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักในภาษาไทยแล้วช่วยให้เด็กอ่านหนังสือออกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีไปใหญ่เลยค่ะแต่แค่นี้ไม่พอค่ะเรารู้แค่วิธีการใช้ไม่พอค่ะคุณครูเพราะว่าเราเป็นครูเราจะต้องลงมือทำสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำสื่อค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของการสาธิตการทำสื่อนะคะสื่อที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือทำสื่อจะต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
1: วัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อทำมือนะคะขอแบ่งวัสดุอุปกรณ์นี้เป็น2ประเภทใหญ่ๆ

0: ด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกคือเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณครูเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดสีนะคะหรือรวมถึงไปถึงกาวไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะคุณครูสามารถหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ที่ห้องเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษค่ะที่อยากให้คุณครูเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะกระดาษเนี่ยก็มีตั้งแต่ความบางแบบ A4 ธรรมดาเลยนะคะเป็นกระดาษขาวธรรมดาก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความคงทนถาวรใช้งานได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยอย่างนึงคือเราต้องดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูใช้เวลาทำสื่อเนี่ยก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้ได้หลายครั้งหน่อยการเลือกกระดาษจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะกระดาษที่จะเอามาทำสื่อทำมือประเภทนี้นะคะให้คุณครูลองนึกถึงกระดาษที่ใช้ทำเกียรติบัตรความหนาจะประมาณนั้นเลยนะคะเช่นความหนาประมาณ160กรัมจนไปถึง200กรัมอะค่ะคือกระดาษลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ดึงได้นะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวสติกเกอร์ใสติดเข้าไปด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่มีเครื่องเคลือบบัตรจะทำยังไงเราไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตรก็ได้นะคะเราใช้สติกเกอร์ใสตัวนี้ก็ได้ก็จะทำให้ชิ้นงานของเราคงทนถาวรนะคะความหนาบางของกระดาษนอกจากมีความสำคัญแล้วนะคะเรื่องของสีของกระดาษก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณครูเลือกสีกระดาษที่มีความสว่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเช่นการที่เราทำบัตรคำหนึ่งบัตรเนี่ยหากเราใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลแผ่นนี้เนี่ยแล้วปากกาของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเป็นสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเมื่อมาเจอกันนะคะสีดำจมลงไปในสีน้ำตาลแน่นอนจะทำให้บัตรคำนั้นน่ะอ่านยากนะคะหากคุณครูเลือกใช้สีที่มีความสว่างหน่อยจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะรวมถึงแบบเห็นแล้วก็ดึงดูดใจกว่ากันเยอะเลยนะคะระหว่างสีเหลืองนี้กับสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีกระดาษก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำสื่ออย่างแรกของเราเลยค่ะ
1: ค่ะสื่อแรกของเรานะคะทุกท่านจะเห็นวางอยู่ตรงนี้นะคะสื่อแรกนี้คืออะไรเราเรียกมันว่าบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาค่ะ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาหากเราพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวถูกไหมคะซึ่งใน44ตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากแก่การจดจำค่ะบางตัวมีหน้าตาที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆทวนย้ำๆนะคะว่าสื่ พยัญชนะตัวไหนที่เหมือนกันบ้างเราก็เลยทำสื่อตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จับพยัญชนะมาเข้าคู่กันเช่นผอผึ้งฝอฝาบอใบไม้ปอปลา
1: ดอเด็กชดา
0: เต
1: ่าดอชดาตอปลาตักแบบนี้นะคะ
0: ฟอพานฟอฟันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สังเกตค่ะได้เปรียบเทียบนะคะว่าตัวไหนเหมือนกันบางตัวหัวเข้าบางตัวหัวออกแบบนี้นะคะถ้าเด็กจำพยัญชนะได้แน่นอนว่าเขาก็จะอ่านหนังสือได้นะคะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะของคุณครูเรามีเป็นเทมเพลตนะคะคุณครูสามารถโหลดได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะก็จะมีการลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยวิทยากรก็จะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อคุณครูดาวน์โหลดชิ้นงานนี้ไปแล้วนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างคะอาจารย์วนิดาน
1: อหนูคู่มอม้าถอถุงกับพอสำเภาบอใบไม้กับปอปลาดอชดากับตอปลาตักผอผึ้งกับพอพานฟอฟ้ากับพอปอฟันดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ชอช้างกับซอโซ่ค่ะ
0: เมื่อคุณครูดาวน์โหลดออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่า ด้านหนึ่งเราจะใช้ใส่นอหนูใส่พยัญชนะนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพค่ะซึ่งเป็นภาพลายเส้นตามธรรมดาเลยคือด้านนี้เนี่ยตั้งใจจะให้เด็กๆได้ระบายสีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะให้เด็กๆได้เห็นตัวพยัญชนะค่ะคุณครูตัดออกมานะคะตามรอยที่เราให้ไว้เลยนะคะ จากนั้นคุณครูก็พับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณครูทากาวบริเวณด้านที่เป็นภาพนะคะเราจะเอาภาพชนกับภาพค่ะทากาวนะคะคุณครูบางท่านอาจจะถนัดเป็นการใช้กาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะแต่กาวแนะนำให้ใช้กาวแท่งนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่ากาวน้ำนะคะด้านภาพเราก็ติดลงไปนะคะให้ชนกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมุดเล่มเล็กนะคะเมื่อเปิดแล้วเราก็จะเห็นนอหนูด้านที่เป็นตัวพยัญชนะและนอหนูที่เป็นภาพนะคะในด้านนี้เนี่ยเด็กสามารถระบายสีได้นะคะถ้าเราทำเยอะๆแล้วนะคะเราก็เอาสื่อตัวนี้ไปใส่ในกล่องไว้ก็ได้นะคะวางไว้ในห้องเรียนเด็กก็จะได้มาอ่านซ้ำๆทวนๆไปนะคะหากคุณครูไม่ทำในลักษณะนี้นะคะอาจจะทำเป็นกระดาษเปล่าได้เลยค่ะแล้วให้เด็กลองสังเกตตัวพยัญชนะด้วยตนเองแล้วให้เขาเขียนค่ะเช่นเด็กอาจจะเห็นสอเสือกับลอลิงเอ๊ะสอเสือคือมีหางหรือไม่มีหางนะเราอาจจะได้เห็นตัวที่คุณครูคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าเออลูกของเราสับสนคำนี้เหรอหรือว่าสับสนพยัญชนะตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ให้เด็กวาดรูปเองค่ะเด็กๆชอบนะคะนี่ก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราอยากจะชวนคุณครูให้เด็กๆพาทำในห้องเรียนค่ะ
1: เราเรียนแค่ในตัวหนังสือไม่พอนะคะแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะเป็นการย้ำๆทำให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งระบายสีและวาดภาพเนี่ยก็ทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำได้ดีด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำสื่อชิ้นที่2เลยนะคะสื่อชิ้นที่2นะคะเป็นจากต้นคลิปที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะจับลองหน้าต่างบานใหญ่บานนั้นให้มาเป็นหน้าต่างจิ๋วสะกดคำนะคะหน้าต่างจิ๋วสะกดคำค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าต่างจิ๋วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของหน้าต่างที่พับปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำค่ะ
0: หน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะก็ทำได้ไม่ยากจากกระดาษ A4 ธรรมดาของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าย่อส่วนกระดาษลงมาให้มันเล็กลงนะคะเราสามารถใส่สระได้นะคะก็คือสระพยัญชนะต้นสระหลังหรือว่าสระหน้าและพยัญชนะตามท้ายนี้นะคะถ้าคุณครูพลิกด้านมาสามารถใส่สระบนสระล่างได้นะคะดังตัวอย่างที่จะทำให้ดูนี้นะคะเราวาดรูปไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราวาดรูปงูไว้นะคะเราก็จะติดภาพนะคะลงไปในกระดาษของเราอันนี้เราจะใช้กระดาษสีซ้อนกันนะคะคุณครูอาจจะใช้กระดาษสีขาวแผ่นเดียวพับเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสมากขึ้นนะคะก็ติดภาพลงไปนะคะส่วนด้านนี้เราพับเป็นหน้าต่างแล้วนะคะจากคำว่างูเนี่ยสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นก็คืององูสระคือสระล่างนะคะก็คือสระอูเพราะฉะนั้นเราจึงพับเป็นแนวตั้งนะคะให้ด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ของเราลงไปนะคะคำว่างูค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างสะกดคำแล้วนะคะเวลาใช้ก็เหมือนการใช้หน้าต่างบานใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นขนาดเล็กนี้ลงมาเด็กๆอาจจะเลือกใช้คำจากในหนังสือที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยให้เด็กทำเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจำได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ยังจะเป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเป็นแค่ผสมพยัญชนะกับสระค่ะ
1: คำพื้นฐานนะคะหรืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นให้เด็กดูภาพก่อนเหมือนที่สาธิตไปบ้นนะคะคือเด็กๆ ดูซิภาพนี้ภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆก็จะตอบมาว่าปลานะเด็กๆน่าจะตอบว่าปลานะคะปลาสะกดอย่างไรคะปลาสะกดว่า ลออาปลาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น
0: อันนี้ก็จะเริ่มของคําควบกล้ำ
1: ใช่ค่ะคําควบกล้ำนะคะเราอาจจะแยกพยัญชนะต้นนะคะหรือว่าที่ควบกันเนี่ยเอาไว้ต่างหากแล้วก็แยกสระไว้ต่างหากก็จะเห็นได้ชัดเจนดีนะคะแบบนี้ค่ะ
0: นอกจากตัวหน้าต่างสะกดคําแล้วเนี่ยจะใช้สะกดคําได้แล้วนะคะเรายังสามารถประยุกต์การพับหน้าต่างแบบนี้เนี่ยไปสอนเรื่องของการเขียนสระลดรูปและเปลี่ยนรูปได้นะคะ
1: ใช่
0: ดังตัวอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าคือสระลดรูปและเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือถ้าลดรูปก็คือไม่มีตัวสระอยู่ในคำนั้นๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนรูปก็คือมีการตัดบางตัวออกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อ้อนเขียนคำว่าอะไรคะ
1: จะเขียนคำว่าบวกค่ะบวกต้องเขียนตัวหนาๆหน่อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวคุณครูมองไม่เห็น
0: ค่ะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนสระลดรูปเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าเด็กอ่านคำนี้นะคะนอหนูที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับกอไก่ที่เป็นตัวสะกดอันนี้อ่านว่านกถูกไหมคะเราสังเกตดูว่ารูปคำเนี่ยเราไม่เห็นตัวสระเลยอันนี้คือตัวอย่างของสระลดรูปนะคะซึ่งเด็กอาจจะเอ๊ะแล้วสระคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นรูปนะคะเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นสระโออยู่ข้างในให้เด็กรู้ว่าที่หายไปลดรูปนั้นคือสระโอเวลาแจกลูกสะกดคำก็เป็นนอโอกอนกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นรูปสระเท่านั้นเองค่ะ
1: หรืออย่างคำนี้นะคะคำว่าบวกค่ะบออัวกอบวกเด็กอาจจะงงว่าเอ๊นี่มันไม่ได้มีสระเลยเห็นมีแต่ตัวพยัญชนะบอใบไม้วอแหวนกอไก่แล้วสระคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าสระลดรูปนะคะคือเสียงสระอัวแล้วก็อาจจะถามเด็กๆนะคะว่าคำว่าบวกสระของมันคืออะไรคะสระอัวเนี่ยแล้วก็ซ่อนสระอัวไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันมีสระนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดรูปของมันลงไปหรือว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะหน้าต่างจิ๋วมาหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะ
0: อันนี้ก็อยากให้คุณครูเอาไปใช้นะคะคือแบบเป็นสื่อง่ายๆทำได้ในห้องเรียนค่ะแล้วคือเด็กได้สร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองค่ะเลือกคำง่ายๆจากในหนังสือก็ได้นะคะในช่วงชั้นที่1เนี่ยเด็กป.1ถึงป.3มีคำเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่าสื่อตรงนี้คุณครูจะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสื่อที่3เลยนะคะแถบบัตรประสมคำค่ะ
0: สื่อที่3ของเรานะคะก็จะขยับความยากของเนื้อหาขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือแถบบัตรประสมคำนะคะแถบบัตรประสมคำทำอย่างไรนะคะคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 เนี่ยนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะจำนวน2แผ่น2แผ่นนะคะวิธีพับแถบบัตรนะคะง่ายๆนะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งในด้านแนวตั้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับมาอีก1ครั้งนะคะคุณครูจะได้แถบในลักษณะนี้มันจะเปิดได้1ด้านเหมือนที่เวลาที่เราเปิดปฏิทินนะคะเมื่อเปิดได้แล้วนะคะด้านที่ทำการเนี่ยให้คุณครูแบ่งเป็นช่องนะคะเป็นช่องละประมาณ2นิ้วเราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดให้มันเปิดได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะคุณครูอาจจะมีพยัญชนะกับสระให้เด็กสัก1ชุดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กเอาพยัญชนะและสระที่มีอยู่นี้นะคะมาติดลงที่แถบประสมคำของเราเนี่ยนะคะติดไปทีละตัวถามว่าพอเปิดขึ้นมาเราจะใช้พยัญชนะและสระร่วมกันในแต่ละแถวนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแถวที่2เป็นอีกคำหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าเปิดตัวนี้อาจจะอ่านได้อีกเป็นคำใหม่นะคะเราจะทดสอบดูว่าเด็กๆจะใช้พยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดให้เนี่ย สร้างคำได้จำนวนกี่คำ
1: คะ
0: นะคะ
1: การที่จะบอกว่าเด็กทำได้ดีหรือไม่นั้นนะคะเราจะมาดูจำนวนคำที่เด็กสร้างค่ะว่าในแถบประโยคที่เขาได้เนี่ยมีกระดาษจำกัดเนี่ยเขาสามารถสร้างคำที่มีความหมายได้กี่คำนะคะ
0: จากพยัญชนะที่เท่าๆกันนะคะถ้าหากคุณครูมองว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีคลังคำในหัวเยอะละเราอาจจะไม่ให้ตัวพยัญชนะแต่ให้เด็กเขียนคำเองลองให้เขาเปิดทีละตัวแล้วก็เขียน

0: ไปนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีคำอยู่ในหัวเยอะเราก็จะได้คำจากเขาเยอะนะคะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำสะกดคำนะคะถ้าเกิดว่า6ช่องคำอาจจะยาวเป็น2พยางค์นะคะคุณครูอาจจะทำมาให้เล็กลงก็ได้นะคะให้เหลือแค่3
1: 3แบบนี้นะคะ
0: 3ตัวนะคะแบบที่อาจารย์วิดาแสดงตัวอย่าง
1: ค่ะเนี่ยตัดครึ่งนะคะก็จะ3อันนี้ก็จะเป็นคำสั้นๆที่เด็กอาจจะคิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เราก็ใช้พยัญชนะต้นร่วมกันพอเปลี่ยนพยัญชนะต้นก็ได้คำใหม่แล้วอันนี้จะใช้กับเด็กที่เล็กลงหน่อยนะคะแต่ข้อจำกัดของสื่อชนิดนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่สามารถวางสระล่างได้รวมถึงการใส่พยัญชนะเราอยากทราบว่า
1: วรรณยุกต
0: ์ใส่วรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็เลยพลิกไปพลิกมานะคะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราพลิกด้านแบบนี้เราจะสามารถติดพยัญชนะติดวรรณยุกต์ได้ก็คือเปิดขึ้นมาทีละตัวนะคะแต่คำจะต้องเปิดลงอยากให้คุณครูนำไปทำต่อนะคะใครที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอาจจะส่งภาพมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแถบบัตรผสมคำ
1: มีเวลาไม่นานเมื่อกี้ก็เลยคิดได้แค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือใช้พยัญชนะต้นกับสระร่วมกันนะคะอย่างเช่นมอม้าสระอากอไก่มออากอมากนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสะกดด้านหลังนะคะมออาดอมาดก็เป็นคำใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลังคำของเด็กๆเลยว่าจะสามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนแล้วทำให้เกิดคำใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อทำผลงานชิ้นนี้เสร็จนะคะเรียกได้ว่าเวลาเด็กทำงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูควรที่จะให้โอกาสเขาได้ออกไปนำเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ
0: ชิ้นงานที่พวกเราสองคนทำนะคะอาจจะสีสันยังไม่สดใสเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถให้เด็กๆระบายสีได้นะคะตกแต่งเขียนตัวหนังสือวาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะคะเช่นอันเนี้ยเราก็ลองทำดูนะคะใช้ภาพเข้ามาด้วยนะคะมีภาพแมวแล้วก็มีแค่คำว่ากินค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะแมวกินปลาไก่กินปลาได้ไหมก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเปิดมาอีกนะคะก็เป็นลูกงูไก่กินงูอะไรเนี้ยเอาภาพเข้ามาผนวกกันกับตัวหนังสือก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยฝึกการคิดที่แบบมันซับซ้อนเนาะ
0: ใช
1: ่มันจะเอา
0: สร้างเป็นเรื่องก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะเอาคำที่อยู่ในนี้นะคะที่เด็กๆ เขียนแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเป็นประโยคนะคะหรือว่าเอาไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทำให้ขยายประสบการณ์ในการเขียนการใช้คำแล้วคุณครูก็จะตรวจสอบได้ว่าเขาเข้าใจความหมายมันจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเล
1: ย
0: ในห้องเรียนนี้มีอยู่นะคะ
1: ค่ะใช้แค่กระดาษ A4 ดินสอสีแล้วก็กรรไกรแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าเด็กๆเห็นคุณครูถือกระดาษถือสีเข้าไปเนี่ยก็ยิ้มแล้วค่ะนะคะ
1: ใช่
0: สนุกนะคะ
1: แทนที่ไม่ได้ถือไม้เรียวใช่ไหมวันนี้มีอะไรขอบกระดาษ
0: เปลี่ยนจากถือไม้เรียวเนี่ยไปถือกระดาษถือสีเข้าไปในห้องนะคะเด็กๆก็จะรักคุณครูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ใช่นิดนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สื่อสุดท้ายที่จะพาทุกคนทำนะคะเป็นสื่อที่มีหน้าตาที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเราเรียกมันว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
0: ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะให้คุณครูได้ลงมือทำแล้วก็จะขยับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราเรียกว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ที่เลือกสื่อชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยนะคะเพราะเรามองว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆจากวันนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อแจกลูกสะกดคำแล้วนะคะคุณครูสามารถนำบัตรหมุนสารพัดประโยชน์เนี่ยไปใส่เนื้อหาอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงเลือกสื่อชิ้นนี้มานะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิธีการตัดวัดกระดาษเนี่ยให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสามารถเตรียมกระดาษได้ตามนี้เลยขนาดกระดาษนะคะก็ตัดได้ตามนี้นะคะแต่ว่าที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะ กระดาษที่คุณครูต้องเตรียมนะคะพอตัดออกมาเนี่ยจะมีชิ้นแรกนะคะก็คือวงกลมในลักษณะที่คล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเพราะตัวนี้คือตัวหมุนถ้าเราใช้กระดาษอ่อนหมุนไม่ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะคุณครูอาจจะใช้แผ่นซีดีที่เหลือใช้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่2ที่จะใช้เป็นปกนะคะก็คือกระดาษ A4 สีอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นหมุนเราจะมีชิ้นที่เอาไว้ทำเป็นแกนด้วยนะคะชิ้นเป็นแกนจะตัดเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะเล็กๆมีรูตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่เจาะจะทำยังไงให้มันหมุนได้นะคะเดี๋ยวให้กระดาษอาจารย์วนิดาก่อนกับกระดาษ4ชิ้นนี้จะใช้เป็นปกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนส่วนตัวนี้ใช้เป็นแกนนะคะใช้เป็นแกนในการยึดติดกระดาษของเราตรงนี้นะคะดูตัวแกนนี้ก่อนขอให้คุณครูวาดเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าเหมือนลูกโปเกมอนเลยเหมือนไหมคะ
1: จะพยายามนะคะ
0: เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วคุณครูเขียนหมายเลขไว้นะคะหมายเลข1 2 3และ4ค่ะเมื่อเขียนตัวเลขแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะตัดนะคะ
1: ตัดทั้ง4เส้นเลยไหมคะ
0: แต่ตัดไปไม่ถึงวงกลมนะคะตัดในลักษณะแบบนี้
1: คือวงกลมจะเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเนี่ยคุณครูพับ1ขึ้นมาชน2นะคะพับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยจากนั้นคุณครูเอาแผ่นที่เป็นจานหมุนของเราเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมายเลข1อยู่กับหมายเลข2ส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือ3กับ4ค่ะลักษณะนี้คุณครูลองหมุนไอ้ตัวแกนนี้ดูนะคะว่ามันจะต้องหมุนได้นะหมุนได้มั้ยคะอาจารย์วนิดา
1: อุ้ย
0: พอหมุนได้บางคนนะคะครูบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้กระดาษแบบนี้เราสามารถใช้หมุดที่เป็นหมุดสีทอง2ขาได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแต่ว่าหมุดสีทองเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันจะมีโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นการใช้กระดาษแบบนี้ก็จะดีกว่าจากนั้นกระดาษชิ้นที่เป็นปกนะคะเราใช้กระดาษ A4 เลยในสีที่เราชอบนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลองกะดูว่าจานหมุนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วลองขีดเส้นไว้อันนี้คือด้านหน้าปกนะคะลองขีดเส้นคร่าวๆไว้ว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือบริเวณที่จานหมุนของเราจะอยู่เนาะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงกลมที่เราตัดออกมาจะมาทำเป็นรูให้เนื้อหามันโผล่มาได้นะคะวางตรงนี้ถามว่าตรงนี้จำเป็นจะต้องใช้วงกลมไหมไม่ต้องก็ได้นะคะอาจจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้วงกลมนะคะเราก็ขีดเป็นวงกลมไว้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจาะรูตรงวงกลมนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นะคะถ้าให้เด็กๆทำอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเจาะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะง่ายกว่านะคะ

เมื่อเราเจาะออกมาแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้ค่ะด้านนี้เป็นหน้าปกนะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นรูอยู่แบบนี้เมื่อเราใส่แผ่น

นี้ของเราเข้าไปนะคะลองกะดูตรงนี้คือส่วนที่เนื้อหาจะโผล่ออกมานะคะเราจะใส่คำเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราจะประกอบจานหมุนนี้เข้าไปกับชิ้นงานของเรานะคะส่วนที่เราจะทากาวนะคะก็คือ

0: ริงๆต้องติดด้านหลังก่อนลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นลองหมุนดูนะคะว่ามันหมุนได้นะคะทีนี้เราลองเขียนวงกลมไว้นะคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วงค่อยๆหมุนขยับไปนะคะถ้าเกิดอยากให้ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนผันวรรณยุกต์คุณครูทำสัก5วงก็ได้ค่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลองหมุนดูนะคะคือยังไงก็ต้องหมุนได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวจะติดกาวค่ะ
0: ติดด้านหลังก่อนทำไมไม่อยู
1: ่ติดด้านหน้าด้วยเนาะ
0: ติดด้านหลังก่อน
1: ด้านหลังติดแล้ว ไม่ติดด้านหน้าเลย
0: อันนี้เราจะพักไว้ก่อนเรามาดูชิ้นนี้ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่งั้นจะใช้เวลานาน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะ1กับ2อยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือวงที่เราจะใส่เนื้อหานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอหมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนได้นะคะวิธีการประกอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทากาวบริเวณรอบๆตรงนี้อีกนะคะที่เป็นหน้าปกนะคะอย่าไปยุ่งกับจานหมุนเด็ดขาดค่ะห้ามให้จานหมุนโดนกาวนะคะเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เด็กๆ เราทำไม่ให้นะคะ ในชั้นเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์โดยการใช้วงล้อบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ของเรานะคะ อันนี้จะมีขนาดเล็กคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมที่สาธิตกับตัวอย่างมันขนาดต่างกันคุณครูสามารถขยับขนาดขึ้นได้อยากได้วงใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือวงเล็กก็ได้ถ้าวงเราใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการใส่เนื้อหาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าวงเล็กลงนะคะจำนวนช่องที่เอาไว้ใส่ตัวพยัญชนะก็น้อยลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการเอามาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปทั้ง5ช่องเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าปกตรงนี้ให้สวยงามนะคะ
1: เช่นบัตรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นการทําบัตรเล็กๆอย่างเงี้ยเพียงพอสําหรับการใส่คําเข้าไป5คํานะคะวิธีการที่คุณครูจะนําไปใช้นะคะผันวรรณยุกต์ก็เช่นคําแรกกออากาเราหมุนต่อเลยค่ะกาไม่เอกกาไม่โทกาไม่ตรีกาแล้วก็จัตวากาแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้สามารถจุได้5คํานะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูโอ้สมมุติว่ามีคําไวยพจน์เยอะมากเลยใช้แค่5คําไม่พอก็อย่างที่อาจารย์จรรยาวรรณได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
0: เพิ่มขนาดค
1: ่
0: ะ
1: เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเช่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคําที่แปลว่าผู้หญิงโอ้มีเยอะแยะมากมายคําที่แปลว่ากินก็มีเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะ
0: คําควบกล้ําก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรที่เป็นคําควบกล้ําเราก็เอาคำว่ากล้วยคำว่ากวางคำว่าขวานคำว่าพริกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบูรณาการเนื้อหาที่เอาไปใส่ในตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นบัตรหมุนสารพัดประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
0: นำไปใช้กับเนื้อหาอะไรก็ได้อันนี้คำไวยพจน์ค่ะระบายสีให้สวยงาม
1: อันนี้เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะก็จะเช่นคำว่าเลขคำว่านาคแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถเอามาใช้กับมาตราตัวสะกดได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากเป็นคำแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครในวรรณคดีได้ด้วยนะคะนี่ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณครูเลยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยค่ะสมกับชื่อของมันคือสารพัดประโยชน์นะคะ
0: ใส่รูปการ์ตูนนะคะหรือว่ารูปสัตว์แล้วเล่านิทานก็ได้กระต่ายเดินไปเจอกับเต่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะเล่านิทานไปก็ได้ค่ะ
1: ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณครูกับเด็กทำร่วมกันเนี่ยคิดว่าบรรยากาศในห้องคงจะสนุกสนานมากทีเดียวค่ะ
0: เราอาจจะไม่ได้ให้เด็ก1คนทำ1ชิ้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม3คนช่วยกันทำ1ชิ้นก็ได้ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านสะกดสอนการจัดเรียงประโยครวมไปถึงสื่อสาธิตในวันนี้ทั้ง4ชนิดด้วยนะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะสนุกสนานกับการผลิตสื่อกับการทำสื่อแล้วก็ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมสนุกๆในชั้นเรียนกับเด็กนักเรียน

0: ด้วยนะคะ
1: แล้วก็หวังว่าสื่อในวันนี้เนี่ยจะได้รับการต่อยอดอย่างสมบูรณ์นะคะการที่เราทำให้เด็กๆอ่านออกหรือเขียนและเขียนได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยประเทศชาติของเราอีกทางนึงค่ะ
0: เป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเททำครั้งเดียวทำให้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆกับเด็กหลายๆห้องแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนะคะก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็จะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการใช้สื่อในห้องเรียนจริงนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศจากคุณครูที่เข้ารับการอบรมของเราในรุ่นที่แล้วนะคะนำสื่อต่างๆที่ได้อบรมนี่แหละไปใช้ต่อนะคะเราลองดูนะคะว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอยากให้คุณครูได้ชมไปพร้อมกันนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาทุกท่านไว้ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับเพื่อนสันเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
1: Hi,
3: welcome Hi. To Pasar Malam Gadong.
1: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
1: I call night market.
3: Yes, night market.
1: Part of our hotel.
3: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
1: Gift.
3: Yeah. And you are Zun.
1: Zun.
3: Zun.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. My name is Ash.
1: Ash.
3: Ash.
1: Oh, Ash.
3: Yes.
1: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
1: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
1: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
1: Oh, I don't think so.
3: Let's describe okay. The hair and the makeup
1: if
3: tonight.
1: Someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. Right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks as minimum as $1.
1: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
1: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
1: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
1: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Yeah. So which one do you want? The big one or the small one?
1: Small one.
3: The small one, yeah.
1: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
1: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
1: คืออะไรคุเล่มาลายา
0: เวทมารยา
1: คุเลมารยา
0: เวทมารยา
1: เวทมารยา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: บ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: ใช่
1: มันเฉ็ดหวานมันร้อน
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทนะ
0: คร
1: ับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
3: No
0: bukan
3: it's not banana ด
1: ีมันเป็นพืชชนิดหนึ่งของท้องที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
3: banana leaf is softer
1: อ๋อ
0: ก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงก็คือใบนีริง
1: ดาวนีริง do we have fresh one I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
3: ดาวนีริง
1: เฮลิคอเนีย
3: สปีชีส
1: fish okay let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
4: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: พอ your language delicious
3: ยำมัน
1: ยำมัน very ยำมัน
0: ผมรู้จักอยู่อย่างหนึ่งในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
3: this is called penyaram penyaram
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจจาวา
3: this is how they cook penyaram yours look like UFO
1: yeah
0: oh
1: wow
0: ว้าวเดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆครับมันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆ
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
0: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: this... So can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes education
1: okay. the last
0: one last mission
2: okay. I'm sorry what? That is not your last mission
1: what
2: because you will look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: no 5 mission 1 2 3 4 5 already
2: yes.
1: 5 mission
2: but there is another one additional mission that you have to do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
1: this middle one
2: yes please
1: last mission
2: yes
1: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสำคัญที่สุด
0: ดูสิว่าอะไร
1: กับรูไนเลย
2: โอเค
1: Can I open it
2: Yes please open it What is that
1: Kampung air
2: Yes Kampung air Our culture our tradition our lives revolves around Kampung Air.
1: Okay, I see.
2: Yes. So
1: okay.
2: That's why today without Kampung Air nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung Air.
1: Yeah. Oh. Okay. Oh. We want to know about Brunei. That's why we going to okay. Kampung Air.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Brunei and Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Oh. Oh.
2: So we
1: have station on.
2: Yeah, we have a station on river for the water taxi, for the boat. Yeah.
1: Very cool.
2: And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village
2: yeah.
1: on the water.
2: That's right. This is, they said, one of the largest water village in the world.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: You mean all school on the water?
2: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools.
1: Uh-huh.
2: 9 schools or 9 mukim or area of Kampung.
3: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this?
2: Oh, in the Kampung Air?
1: How long?
2: Oh, more than 600 years. Sorry? In Kampung, more than 600 years.
1: 600?
2: Yes, maybe 1,000 years. The Bruneian, we started in Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before, long time ago, are all fishermen.
1: Fishermen.
2: Yeah, they catch fish, so that's why they all stay on in Kampung Air, selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange barter trade, exchange fish with rice, with salt, with belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government.
1: Uh-huh.
2: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air. Kampung Bolkia.
1: Kampung Bolkia is called Kampung Bolkia.
2: But here, because the Kampung Air, the houses are very near,
1: uh-huh.
2: and they are very, in terms of safety, fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: เรียนชั้นประถม
1: ชื่อ Sabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
4: Hello, Sekolah Rendah Sabadaran.
5: Hello.
4: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
1: You need some help from...
4: I need your assistant. You have to help me. Okay? Will be okay?
1: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงดีกว่าเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ
3: ่ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ
1: ่ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
1: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
1: โอเค
3: ต่อ

0: สึกสนุกนะฮะ
1: และที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วย
0: สุดท้ายที่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงนี้เด็กๆดูท่าดูท่าฮะดูท่า
1: ดูท่าครับโอ้โห
0: ลองดูท่าเต้นนะครับสึกจะแอดวานซ์จับบัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
2: 284.
0: Every day, day we dance like this?
2: No, every Saturday.
0: Saturday.
2: Saturday.
0: Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing
2: yeah.
0: with.
2: Yeah, oh. Their favorite is that chicken dance.
0: Chicken dance. Chicken dance. Then then then then then then then สนุกดีนะ
1: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
1: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
1: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
3: ครับ This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groupsBecause we do praying sometimes individually, sometimes in groups. This one is jama'ah.
4: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3: It's praying.
5: Praying การที่สวดมนต์ขอพรเจ้าการพูดง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
4: ครับ
5: ที่เราsaya menjadi guru dari Siam Thailand
6: kata turut saya boleh Bismillahirrahmanirrahimالحمد لله رب العالمين.
2: This is mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This a mini market for grocery.
6: Oh.
2: Food and drink.
6: อ๋อนี่ก็คือวิชา
2: These are all rubbish but we recycle to become for the student learning
6: ถ้าพูดง่ายบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
4: ก็คือ
6: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
2: iPhone
7: for the children ฮะ
2: Yes, that is just the box for buying and selling in real life.
6: Oh,
7: the real product.
2: Yeah, using real things.
4: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
6: ครับ
4: นะฮะทางนี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
3: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
4: Gutter board.
3: Gutter
4: board.
3: They throw and catch back with distance.
6: ก็คือ
3: 5 points, 4 points, 3 points. The last line, if you reach first, you are the winner.
4: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
8: What do you teach? What do you teach?
9: This one, I got number. Number 1 until 20.
10: Special children.
8: Special children. ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองครับ
10: 1 to 1.
8: ก็คือ
11: private teach
10: yeah our government provide her a short course how to teach special children and she is a very patient teacher you have to be patient to work with
11: short course is
10: around a year in our university Brunei it's not just the principal asks her to become one but she willshe has attended the course.
11: Short course is mean like
10: how to teach special children.
11: How long this program? How long this class?
10: This class or until she's reaching year 6. As we call it inclusive education in Brunei, all the special children are put inside the public school and treated as normal children.
11: Six
10: They are just being pulled out to from the classroom to here no, for 30 minutes only. Mm-hmm. The rest of the time, they are with their friends. Mm-hmm. It's more on giving them the chance to socialize with community or the real children.

0: the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school based assessment three times from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth time is the examination, which include the school based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, well, we got it, the wisdom, all that, and the spirit, it's from Allah. Mm-hmm. So it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, all that? Mm-hmm. It's actually up to you. And that is our role as teachers to lead the student to the right path so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay, we are having this philosophy in our country. Yeah. It's, we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It, according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
4: Sekolah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul, Zul. Inilah Maktab Sains Pedukas Sri Begawan Sultan.
4: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Baginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
5: So they are given the enzyme urea, enzyme urease. Okay, so this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
6: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดลูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
5: ครับ And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
6: หลังจากผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า red litmus ก็คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
2: ความเป็นกรดเป็นด่าง
6: ความเป็นกรดเป็นด่าง
2: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
6: ใช่
2: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
6: ใช่ได้เลย
7: awak suka learning biology
8: Ya, saya suka dan mempelajari subjek biologi.
7: Bagaimana awak disuka biologi?
8: Saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya.
9: You want to be a doctor in the future?
8: Yeah.
7: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
2: ในการที่ศึกษา
7: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
2: เหมือนกับผมที่ผมได้
7: ได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไนยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
3: As the principal of one of the schools in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
2: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
4: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
2: terima kasih
4: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hayat dalam ini.
2: Iya.
4: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hayat kepada orang Brunei dan Maktab Sain. Saya terima kasih ya, banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Sain Lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
7: I'm going to remember Brunei.
3: Sama-sama.
2: Forever. Thank you.
3: Yeah, forever.
2: Thank you, everybody.
4: Terima kasih.
3: Sama, terima kasih juga.

0: อนนี้เวลาประมาณ6 โมงครึ่งครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนนะฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อน

0: สบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
2: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
2: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอ

0: คนนี้ไม่ถูกยืมบอกเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: คุณ
2: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
2: ไปเข้าใน
3: เป็นคุณครูที่นี่
2: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
2: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
2: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
2: ป.โทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้ว
2: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบเหรอครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
2: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะครุศาสตร
2: ์ครุศาสตร์ครับ
0: อ๋อ
2: ดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
3: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសូ

0: วันนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัยว
0: ัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนหนึ่งนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontaburi Thailand
3: Hello student My name is Ed That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: มาเจอมาคือนักเรียนเมาคือระยะเปรมวยเมาเพื่อปูนถนัดตี9อ่านังเ
3: ปแปลว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหร
4: อครับ
3: ครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โ
5: อ้ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
5: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษาคำพยาง
4: เป็นไงครับ
5: ยังตกลงกันอยู่เลยครับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: เรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับ
1: ครับ
0: ถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนนึงไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและ
0: ไม่ได้
1: และอาชีพจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี
3: ้เวลาที่เราปักเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังคือหนูไปได้เยิงจะเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
0: วันนี้จะมีคุณครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียกชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
0: ครับผม
2: อ๋อสอนอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
2: ปศุสัตว์ปศุสัตว์
4: คร
2: ู
4: มาจากที่ไหน
3: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่สอนวิชาวิชาสัตวศาสตร
2: ์ค่ะอันนี้กำลังให้คำถามอะไร
3: คะที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
3: ชุมเรียบ
4: Party to lolly.
5: Party to lolly.
4: Party to lolly.
5: Party to lolly.
4: Party to lolly clear.
5: Party to lolly clear.
4: Occur.
5: Occur.
4: Happen.
5: Happen.
4: Ground.
5: Ground.
4: Quarrel.
5: Quarrel.
4: Arguing.
5: Arguing.
4: Hall.
5: Hall.
4: Hall.
5: Hall.
4: Predict.
5: Predict.
4: Predict.
5: Predict.
4: Guess.
5: Guess.
6: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูวิชา
7: บิ๊กรูมมิทชิ่งรูม
6: คนดีนะครับผมคือสำเนียงครูออกเสียงแต่ละคำครูพยายามให้เด็กออกเสียงได
7: ้
6: ต้องชัดเจน
7: ผ
6: มว่าก็ใกล้เคียงนะ
8: ก็ดีครับ
6: การสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
9: ครับการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
4: okay,
9: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
4: visit visited why we pronounce with a t this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it it right we pronounce it okayUnderstand? It, yeah. Visit, visited. Okay? Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. All right. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
6: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่ไหม
9: มากขึ้น
6: ชัดเจนนะ
9: ชัดเจน
6: ภาษาของอาเซียนในอีก3ปี
9: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำเนี่ยต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่นะครับถ้าเราจะเข้าเอเชียนะเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับที่นี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล
6: ้
9: วแต่ตอนนี
6: ้ไม่พอแล้ว
9: ต้องเทคโนโลยี
6: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
9: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
6: ใช้คอมภาษา
9: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
6: จะรู้ทันทีเลย
9: ครับ

0: ขาบอกใช่ไหมอาจารย์ได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกก็เตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที
0: ่จะครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูเข้ามาสอนเสร็จ
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงครับอาจารย์สอนอะไรอยู
1: ่เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอน
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: อ้าวศิลปะ
1: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ผมคือผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการdrawing การวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรนี่ไม่มีเลยครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: เสือเสด็จ
1: เสือเสด็จ
2: เสือเสด็จ
0: สวัสดีคร
3: ับ เชิญอาจารย์เลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูไงนี้ก่อนนังบังฮายมีวิธีกูรูปแดงเงี้ยเลื่อนนังวิธีกูรูปตกตาเงี้ยเงี้ยแดนเนตงอกนี้อาจเฟอร์บาน
1: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
3: เงี้ยเงี้ย
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
3: ไอ เอาเนตงอกนี้ตุ๊ดเตี๋ยแล้วรูปนี้รูปไอก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะไ
3: ก่
0: ผักกา
3: ครับ
0: ผักกา
3: ผักกา
0: ผักกา
4: ผักกา
1: สวยไหมสวยไหม
3: สะอาดออด
0: สะอาด
1: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
3: ปตตเตียนนั่งในเยี่ยมปีเรื่องนิเตียนในกากุรุก
1: รูปอะไรครับ
3: เตยมั้ยรูปไอเก
0: ครับครับลูกเขารู้เลย
3: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
1: แพะแพะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
3: ยังกบันเยธาเมียนสัตว์ประแปรตัวมวยดาวโจลแต่ขนมไพรไอเป็ดดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนก้อนนี่กาดหมอดำใบเอาไว้
1: แพะน้อยไปเจอหมูอ้วนคุณต้องถามว่าหมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจมูกยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมองตรงสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกินกิน
3: อย่างงั้นจรุกกันทวัดยนยมอย่างสระให้ตอบตือปะแปรวิ่งผ่านยืนกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
1: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
3: แต่ตอนนี้เกิดทำไมจ๊ะเฟย์กอดกูรูปนะเลือนเหรอ
4: เลือน
1: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม

0: ู้รูปไอเลื่อนโดยกอดเ
1: นี่ยโอเค
2: ดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมว่าตามได้มั้ยฮะ
2: นี่เป็นตัวนะครับตัว
3: น่ะนี
2: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
3: มีตรงวง3อะทอมจิงเก้คลวนบต่อมากระบาลครับตรงวงโตจิงเก้พอดคือจมูก
2: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างเด็กๆก็เขียน

0: ายภาพเหมือน
1: อันนี้คือกักกุรุปโดย
0: จะไหว้ใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มามามา
2: โอเคอันนั้นนี
0: ่ดูดูเร่งมาก
1: ตั้งเบอร์แต่ก็ดูปรังครั้งและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: ก่อนเมื่อแต่เรื่องมอมอ่ะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนาคละได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้หลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะคร
0: ับ เขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยืงสลายยังมาปีนาแต่มาเนี่ยสลายเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาอะเป็นจมเรียบเรียแต่เตะได้ไหมมวยปีใบ
3: อ๋อกุน
2: อ๋อกุน

0: กก๊กเลย
1: เอกก๊กเลย
2: นะครับ
0: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
1: ้เอาไว้ได้ไม่บานสมได้มาเนี่ยสูตรฝึกหัดมาอ่อนอยู่อ่ะดำใบใหญ่รอมบานประปันนั่งแหละ
3: ฝึกหัด

0: ก็ยังอยากได้อยากได้มากกว่านี้ครับ
1: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเนี้ย
0: ครับ
1: ครูเองอ่ะต้องการอะไร
2: อีกมือคือสลายสมบัติแทน
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่2คือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
3: แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักหวงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
1: ครับกระผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับเพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี่ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
2: ใช่ใช่
0: ดูกันครับ
2: ครับจะดังวันนี้เราก็เวลาของ
0: พี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
1: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณ
2: ขอบคุณ
0: ครับคุณครับ
1: จุมเรียบเรีย
2: นจุมเรียบเรียน
0: จุมเรียบเรียน
1: จุมเรียบเรียน
0: ก่อน
1: ครับผม
3: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
4: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
4: ทำให้เป็นภาพ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆ

0: พิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C เป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง

แล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งท่าที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือท่าที่อยู่ในมูล1มูล2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F เป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะOh, oh, oh.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้รูปทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นใน

0: โดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว

0: BLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
3: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
4: ดีมากเลย
5: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
3: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
7: ดีมากเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
3: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
0: เฮ้ยน่ากลัว
10: เฮ้ย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิพเอนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิพเอนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัตค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูก

แบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ

ูนะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะกลุ่มนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3-bisphosphoglycerateฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่มั้ยครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ X ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า X ลงไปแล้วเนี่ยy ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ 0 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 0 ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ 1 ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 1 ส่วน 4 นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ 1 เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3

ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งส

0: ัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มี

0: ความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงเองและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: We are all one family.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเกจากราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้ง

เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: นเจดีย์แม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ไม่อาจถือว่าไกลเลยความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆไหลเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีชุมชนเปลี่ยนไปอย่างกับคนละเมือง
1: อาจารย์พระมหาไพศาลอาญาธนพุทโธ

0: ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่นะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเหล่านี้ขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือ

0: มันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินเทอร์เน็ตมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
1: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะเนาะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอ่ะค่านิยมผิดอะคะ
2: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาติดกับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันแท้ไม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันแท้ไม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลไม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานสร้างเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ก็ป้าน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้าค่ะรณรงค์เพราะว่าเปิ้นจะไปทำไวนิลแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
5: ปีวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่ำหางเฮียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าอันนี้งานในวัดเหมือนว่าทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งผ้อยอย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
0: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันธุ์แท้นะครับว่าคืออย่างน้อยเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
6: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆก็แชร์ปัญหากันค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
7: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆเงี้ยครับ
3: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
0: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ
8: ่ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
9: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
10: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
11: ก็อยากให้ทำ
10: กิจกรรมทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
11: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
12: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริงๆ
9: อยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
2: การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคเนี่ยให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มาก
3: ๆได้อะไรมาบ้างถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรอุ๊ยทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
0: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบล นั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันแท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยครับผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
6: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
3: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาอะฮะดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาอีกครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ย
13: ในห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไง
14: ครับรู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับไม่ได้เป็นพ่อแม่
15: เกาะถือแหวนดีถือแหวน
14: หมวด
0: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะครับกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
14: ท่านก็ช่วยหลายอย่างครับแล้วแบบแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยหมดครับ
0: เราช่วยเด็กได้อะไม่มากก็น้อยอะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
16: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่าน
1: ว่าทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไร

0: นิชา
1: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดครับ
0: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
2: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญาณะซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

ข้าราจะไม่ให้ใครตังคีจะลาเลือกทุกอย่าง

0: ครูไพโรจน์เป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: คือ41ถึง48นี่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลาเหมือนกัน
0: ย้ายเข้ามาที่นี
1: ่ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทําปรับปรุงตําแหน่ง มีวางแผนไว้ในอนาคตจะขึ้นมาทําพอ48ทําไมนั้นก็ทําขึ้นมาก็ทําผ่านครั้งเดียวที่ทําก็ผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิวปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิวปู4ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมา
0: ค
1: ือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธ
0: ช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็น
1: ไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจิวปู
2: ก็

ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทยพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนไทยพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: วันที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผาอะค่ะ
1: ที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่เราเป็นครั้งแรกที
0: ่ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั้นชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนี่ครับมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: อนนั้นคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ตรงนี
0: ้ตอนนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกที่มันย้อนกลับไปวินาทีนั้นนึงมันตัดสินใจยากไหมคะถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเขาต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เป็นที่นะคะคุณขอโทษนะครอบครัวคุณ
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับครู
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำครับ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนตุลาพรสตูลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็ดูแลอยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น
0: เขาไม่อยากให้ขึ้นมา
1: ค่ะใช่เพราะเขากลัวจะมาตายตรงนี้

0: ้อยเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อขุนของชาติที่ดูแลบ้านเยาะนี้ขวาก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อไหมกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำแล้วหลายครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: หน้าที่ที่ได้ดำเรียนมามาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณคิดจะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที
1: ่
0: น
1: ี่วางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับไอ้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี้
1: ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับครับ
1: วิชาการคุมและก็วิชาภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: ันนี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได
1: ้มีผู้บังคับบัญชาท่านพอเขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้2ขั้น
0: ถามจริงนะกลัวไหมคะเพราะว่าทาง
1: กลัวครับบอกตรงว่ากลัวมากพระนี่แฝงตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวัน
2: คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครู3จังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่จะเป็นยังไงสงสารก็ความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมอ่ะให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเขามีหน้าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาถ้าเขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: ายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านย่อชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆเหล่านั้น
2: คุณย่อสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะค
2: ่ะที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี่ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุก
0: พร้อมๆกันทุกจันทร์ใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลากี่โมง
0: ทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: ขึ้นมาเป็นขบวน
0: เป็นขบวนค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆอะค่ะ
2: อ๋อรอรับเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท้าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะรอที่เขื่องบางรางนะคะก็คือระหว่างบันลังสตาร์เนี่ยก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: เคยคุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณต้องอยู่แล้วต้องพัฒนาเด็กนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากมาก

0: กว่านี้อะค่ะ
1: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกกลัวดีก็
3: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค่ะตอนนี้
1: โอเคสวัสดีค่ะเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะอยู่จังหวัดอะไรที่ว่า
2: ก็อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอยาก
3: ถ้าไม่มีครูก็
2: ไม่มีครูเด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำไมครูก็ไม่ทำผิดอะไร
1: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูจะอยู
2: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างลูกไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่ครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดแล้วว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง

0: ราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอคนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาค่ะพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางรางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้ก็คือจะคอยถามกันแล้วว่าคบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกๆแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: ราไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1 เขายังได้ขึ้นป.2 ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1 ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

ากที่นี่เนี่ยก็คือถามเคยถามเด็กนะคะครูนี้เป็นยังไงเนี่ยหนูรักมากแต่ครูเข้าไปแล้วอะไรอย่าง

0: ดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่อะไรเงี้ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด
1: อะไรคือคำตอบ
0: พออยู่ไปเนี่ยก็นั่งคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
2: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
3: ก็ปวดร้าวปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอยากเงียบจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่เลยเขาเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก
2: ็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจคุณครูยังไงบ้าง
3: ก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครู3จังหวัดนี่นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าเขาก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
4: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนให้สอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: ปอไหนแล้วลูกปอไหนคะบอกคุณพี่เขาเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาหรอคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได้
0: สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสุวรรณีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหม
1: คุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่บอกเมื่อครูอิสลามไม่ครูฟังอิสลามไม่รู้เรื่องบอกครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: ห้าเขาย้อนเราเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามและคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่หกโมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เข้าใจ
0: เดี๋ยวเขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเองแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้ในอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะ

เราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่ม

เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADP ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2 นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Lybulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะ
ราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอย

0: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATPNADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็ว
1: ขอบคุณค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนำแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: the point of that activity was to demonstrate how we are applying these intelligences in many different ways. So now we're going to move on with classroom instruction. Dr. Marty has used different methodologies for classroom instruction. And this time, we're going to review similarities and differences, how we can help students identify similarities and differences. This slide basically just outlines certain ways we can identify these two. There's also a handout in your packet that summarizes this. It's the same thing. But basically, similarities and differences. What's the same? What's different, right? What you have to compare and contrast different ideas from stories or from movies, from information, any information you have. And so in your classes, you can really explicitly guide your students. Or in your classes, the students can do it themselves, right? The teachers just guide them, like help them along the way. And the students do it on their own. With similarities and differences, students also try classifying, right? Putting things in a category, right? And the other two, metaphors and analogies. Metaphor is a way of seeing something that's different from another, but they have a relationship, right? Like life is a dream, right? Life and dream, two different things. But when you say, when you force the relationship, then you have to think of the connection, kind of like logical mathematical skill, right? And analogies, it's trying to identify the relationships between different concepts, ideas. So enough with this boring talk. Let's go into some activities that apply this, and then we're going to look at some textbooks. So practice one for everyone. Draw a Venn diagram. So quick review, what's the Venn diagram in body language? Yes, Ajahn Nirmon. The Venn diagram, right? Two big circles, right? And then the circles intersect, right? So either draw a Venn diagram or a graphic organizer, whichever one you want to do. And I would like you to indicate the similarities and the differences between these two items. A car and the human body. So 2 minutes, go. Similarities and differences.
1: กิจกรรมนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะคือภาพรถยนต์แล้วก็ภาพร่างกายคนนะคะให้อาจารย์นะคะระบุถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะโดยทำออกมาในรูปของเป็นเวนไดแกรมก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บน Visualizer นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามี Visualizer ก็ยินดีนะคะค่ะ
0: Yes please when you're ready sit next to the visualizer
2: Okay. ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car หรือเมื่อก
3: ี้ and car yes
2: เมื่อกี้ car อะไรที
3: ่ life and nature
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้แล้วถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: ตัวนี้คือความเหมือนนี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตรงนั้น
2: ต้องบอก
3: เ
2: ขา
3: เหมือนกันเลยเป็นที่ได้
2: เหมือนมันต้องมีสตรัคเจอร์ทั้งคนทั้งรถต้องมีสตรัคเจอร์คือบอดี้ของมันเป็นบอดี้อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเค เคลื่อนที่ได
3: ้พูดได้พูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเด็กๆเขาก็จะหาความแตกต
4: ่างติ้งคันติ้งเราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได
2: ้ความคิดแต่อันนี้คือต้อง follow อะไรสักอย่าง
4: ต้อง
2: push เอา push มาใช
4: ่ control
2: เอา control under control
4: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
2: under control สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
4: มีโกมีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมีโกได้ไหมคะ
3: มันมีเองไม่ได้
4: ค่ะ
2: มันต้องด้วยคอนโทรลมันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
4: ก
2: ็ human
3: ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรู้ได้ต้องใ
0: ช้ I still have one more minute and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
2: ไอ้ตัว energy อ่ะ
4: energy ใช
2: ่มันเพราะฉะนั้น
4: นี่คือเหมือนนะคะ
2: มันใช่ใช่ energy อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันม
4: ัน ก็เป็นต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
3: เอออันนั้นน่าจะอย
2: ู่เหมือนตัวนี้นะโอเค energy
3: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็นต
4: ั
3: ว
4: ใช่ค่ะคือจะแตกต่างก
2: ันอันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ fuel

ำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2 นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58 59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะ

กี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะ

ท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพไฮนาวพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: ชั้นที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers students อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น marketoccupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือคลอไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์นะคะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่า เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์เชย you understand what I was
1: yes.
0: saying okay อาจารย์เชยเก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: นิดเดียว thank you อาจารย์ thank you อาจารย์ Leo for sharing those are wonderful ideas and in many ways you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills and it's so fun thinking of that also as a gameAnd it just makes me think about this game I like to play when I have time. It's called Civilization. It's a game where you create your own civilization. It's a computer game, so I don't know how many of you want to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would you build the civilization? What will be next century and next century and next century? And this also gave Ajahn Leo's idea made me think of this wonderful show called Star Trek and how that is a civilization much later on in the future and comparing that future to our present. Anyway, again, these ideas blossoming. So now our last activity. Too bad it's our last one, but I'm sure some of you are ready to eat. Okay, so this one is from a textbook called Smile for level 6. Students, page 2021, and in this activity, I'd like you to think about the two intelligences we discussed briefly today, the intrapersonal and the logical mathematical. Pick one, pick both, up to you. So from this textbook, or the two pages, how can you guide and help your students in applying these two or one of these intelligences in any kind of activity. So it's a little bit dark, so perhaps we can show in the visualizer the chart about the different sports. The pictures are a little dark in your handout, so we'll show it soon so everyone can see the different sports. There we are.

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Student's Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่ เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ interpersonalintelligence กับ logical mathematical intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

อาจารย์ที่รับชมอยู่ทางโรงเรียนหรือว่าทางบ้านนะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอของทุกครั้งนะคะการรวมทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์พร้อมกับแฮนด์เอาท์ทุกแผ่นค่ะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

ทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: organizing information too into the proper places. All right. And how about here in Bangkok? What do you do normally?
1: Thank you. Okay, for my opinion, I think some characteristic of logical, mathematical intelligence, basically about giving opinion and sharing idea and giving some reason what they are thinking, something like that. And for my class, I let my students to work in group and I gave them like a reading puzzle. Mm. So students have to,
0: Can we put it in the visualizer and we could probably show it? Is that possible? Yeah, it looks interesting.
1: Before I gave this to students in each group, they didn't have a look at the passage, short passage, just look at the title. Mm-hmm. They have to think about what is the name, what do you think about the name of this reading passage, and then they can see the picture. After that, we get the idea. They give the reason why they think like that. And then they work in group to read and try to find the answer from the reading that who is the shipwreckman. They can guess from the picture, but however, they have to read the passage and get the answer. I went to each group and asked for their idea, and they try to give me some reason why the first man is the shipwreckman, or the second, or the third, something like that. And the answer in the passage, they have to find the clue. And another, I do like a graphic organizer, like Venn diagram. Okay. So I let my student to think about something that you can see similarity or differences, like a father, mother, or teacher, student, or male or female. I let them to think something that similar or something that different by using some adjective. Thank you so much.
0: Thank you very much. Ajahn, was that related to the shipwrecked story with the Venn diagram or a separate activity?
2: Separate.
0: Ah, okay. All right. That's very nice, because we also, we did that last session, and we did that in many other sessions before with using Venn diagrams. And I think that's a really fun way to organize it personally, information. Thank you very much. Excuse me. But using the idea again of brainstorming, and what is a shipwrecked man? Who is the shipwrecked man before they go into this story? All right. Yeah. And Ajahn, yes.
3: Okay. May sum up a little bit first. Yeah. ค่ะจากที่ท่านอาจารย์นะคะได้ตอบนะคะถึงเรื่อง logical mathematical intelligence นะคะก็ท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยกิจกรรมก็คือว่าให้แก้ปัญหาตอบนะคะหาวิธีแก้ปัญหานะคะจากโจทย์โดยที่ให้ใช้เหตุผลนะคะก็คือ logic นั่นเองแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็เน้นการ graphic organizers นะคะ graph chartหรือว่า percentage นะคะให้คืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะชอบเลขนะคะชอบคณิตศาสตร์ก็นำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ทำกิจกรรมที่จะต้องมีการคิดคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวาดชาร์ตการทำ graphic organizer นะคะก็อยู่ใน intelligence เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เชย์บอกว่ามีความสำคัญมากนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูกราฟหรือว่าดูชาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาได้นะคะ process ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ interpret ข้อมูลได้นะคะส่วนทางกรุงเทพท่านอาจารย์นิรมนก็บอกว่ามันจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่างเช่นภาพกิจกรรมที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ shipwreck นะคะก็อาจจะมีการให้อ่านเรื่องให้เหตุผลให้แก้ปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังใช้ Venn diagram นะคะในการที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของอะไรก็แล้วแต่ของครูก็

0: and they have to discuss and have to tell the rules. As a teacher, I don't have to tell them the rules, but they have to learn by themselves, mm-hmm. yes, and get the idea. And they can remember because I tell them to write their own sentences, mm-hmm. like the examples.
1: Right.
0: That's all I do.
1: Thank you very much. No, that's not that's all. It's great. I think that, yes, as our role as teachers, it's not a matter of telling, but trying to get it out of them. And because if they say it, they will remember rather than we say it. Because it might be like, blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. But if they're going blah, blah, blah, blah themselves, then it's blah, blah, blah, blah. Oh, okay. I know that. I said that. And all you did was ask them a question, a few questions.
2: Yeah. กิจกรรมที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะที่ฉันอยากจะพูดถึงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์บอกว่าเวลาสมมติเวลาสอนนักเรียนจะสอนเรื่อง present simple tense เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบบอกกฎไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเด็กก็คงจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ present simple tense ในหลายๆกรณีให้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรฮะสรุปออกมาจากตรงนั้นว่าเนี่ยกฎคืออะไรทำไมถึงใช้ present simple tense ในกรณีใดบ้างซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวิธีการที่แทนที่เราจะให้กฎก่อนและให้ประโยคตัวอย่างอาจารย์ทำกลับกันให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนสัก10ประโยค20ประโยคและให้นักเรียนเนี่ยสรุปออกมาจากตรงนั้นนะคะที่เรียกเป็นอะไรฮะ inductive learning ค่ะ
1: Thank you WoodBefore we move on to the next activity, would anyone like to share in Huahin or Nong Khai? Just raise your hand or turn on the microphone. Any ideas or any comments or questions, what you do with your class? Okay, if not, you can share it later. All right. Just want to open the gates for sharing. All right, so.
2: Ajahn Chaliosi would like to share
1: something. Oh, Ajahn Chaliosi would like to share something.
0: ก็อยากเสริมเห็นปฐมยังไม่มีใครนำเสนอความจริงปฐมก็มีทำได้มากนะคะเท่าที่พบครูมักจะนึกถึงเรื่องของแต่ละเป็นส่วนส่วนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ logical mathematical intelligence เนี่ยถ้าครูสอนเรื่องของฤดูต่างๆนะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว a b c d e f จนถึง z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคต้องให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะฮะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมายซัมเมอร์คืออะไรก็อาจจะให้เขาแมทช์ตัวซัมเมอร์กับแอคทิวิตี้ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไรเป็นบีชหรือว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะโปรโมทเรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้องรีเฟล็กจากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการคอมไบน์ระหว่างสองอินเทลเจนซ์เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัวอินเทลเจนซ์อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All rightSo, I hope this is the part that you'll be ready for. And what we're going to do is we're going to have a little dance going on. And I hope in Huahin and Nong Khai we can all see you, that you'll do the same. So we're going to play a song. Well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Some of you have heard it. And in this quick song, okay, We're all gonna sway, and whenever we hear the woman, whenever we hear Rosemary Clooney, a famous star from the 50s and 60s, mainly 50s, we're going to raise our hands like this, okay? And then the rest, we're just gonna sway. So we're just going to sway back and forth, and then when we hear her go, hey Mambo, we're gonna go up like that, okay? So we're also gonna be watching Hua Hin and Nong Kai, right? So we're gonna go dance like this, hey Mambo, and then like this, hey Mambo, okay? All right, so I hope you're all ready, and Ajahn's here, hope you're ready. All right, Kun Pum, when you're ready, let's try to make the music loud.

ีแฟกเตอร์ไหนที่เกี่ยวข้องนะคะที่อธิบายถึง intelligence นี้ค่ะแล้วก็ลองนึกไปถึงกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนทำค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้วนะครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: This guy.
4: Hi.
3: Hi.
4: Welcome to Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
4: Pasar Malam Gadong.
3: I call night market.
4: Yes, night market.
3: Part of our hotel.
4: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
3: Gift.
4: Yeah. And you are Zun.
3: Zun.
4: Zun.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. My name is Ash.
3: Ash.
4: Ash.
3: Oh, Ash.
4: Yes.
3: Okay.
4: I'm a radio DJ here in Brunei.
3: DJ?
4: Yes, a radio DJ.
3: Oh, you're a celebrity in Brunei.
4: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
3: I don't think so.
4: Let's describe the hair and the makeup
3: tonight. If someone heard your sound, everyone can remember your sound, right?
4: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
3: Why?
4: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: Only
4: $5 minimum you can bring here.
3: Really?
4: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
3: Okay. Oh, big fish.
4: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
3: Kueh malaya.
4: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Yeah. So which one do you want? The big one or the small one?
3: Small one.
4: The small one, yeah.
3: Yes. Peanut and
4: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
3: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
4: Chip.
3: คืออะไรคุเล่มาลายา
0: เวม
3: าร
0: ยา
3: เวมารยา
0: เวมารยา
3: เวมารยา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
3: ถังแตก
0: บ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกดอ๋อ
0: ใช
5: ่มันเผ็ด
3: หวานร้อน
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี
1: ่ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเ
0: ท
1: ่านั้นครับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
4: no bukan It's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดหนึ่งของที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
4: การ leaf is softer
1: อ๋
0: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าDowniring ก็คือใบนีริง
1: Downiring Do we have fresh one? I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอนเนีย
4: Downiring
1: Heliconia
4: Species
1: Fish okay Let me try
6: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
6: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: How do you language delicious
4: ยำมัน
1: very yamman
0: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
4: This is called penyaram penyaram
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจจาวา
4: This is how they cook penyaram yours look like UFO
1: yeah
0: oh
1: wow
0: เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
1: คร
0: ับ มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆนิดน
1: ึงมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
0: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: this... So can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes education
1: okay. the last
0: one last mission
2: Okay I'm sorry that is not your last mission
1: What
2: because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: No 5 mission 1 2 3 4 5 already
2: yes. 5 mission but there is another one additional mission that you have to do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
1: This middle one
2: Yes please
1: last mission
2: Yes
3: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสำคัญที่สุด
1: อยู่ที่ว่าอะไร
3: กับคนบรูไนเลย
2: โอเค
1: Can I open it
2: Yes please open itWhat is Whoa! that?
1: Kampung Air.
2: Yes, Kampung Air. Our culture, our tradition, our lives revolves around Kampung Air.
1: Okay, I see.
2: Yes. So okay. that's why today, without Kampung Air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung Air.
1: Yeah. Oh. Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to.Okay.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Wow. Yeah. Wow.
2: So we have
1: station on.
2: Yeah, we have a station on river for the water taxi. For the boat. Oh. Yeah. And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village.
2: Yeah.
1: On the water.
2: That's right. This is they said one of the largest water village in the world.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: You mean all school on the water?
2: Yes. In the Kampung Air there are 9 schools.
1: Uh-huh.
2: 9 schools for 9. Like mukim or area of kampung
4: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this
2: How long more than 600 years in kampung more than 600 years
1: 600
2: yes maybe 1000 years butThe Bruneian we started in Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before long time ago are all fishermen.
1: Fishermen.
2: Yeah, they catch fish, so that's why they all stay in Kampung Air, selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange butter trade, exchange fish with rice, with salt.With belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government.
1: Uh-huh.
2: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air, Kampung Bolkia.
1: Kampung
2: Bolkia. Yeah. But here, because the Kampung Air, the houses are very near,
1: uh-huh.
2: and they are very in terms of safety. Fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหน
1: ี่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: เรียนชั้นประถม
1: ชื่อ Sabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
5: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabadarat.
6: Hello.
5: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
1: You need some help from...
5: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
1: You become
5: okay? Will be okay?
1: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ ่
3: ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
1: ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
1: เดี๋ยวไปดูว่าความเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
1: โอเคโอ้สนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงแอโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงที่เด็กๆท่านฮะดูท่าครับโอ้โห
3: ลองดูท่าเต้นนะครับซึ่งจะแอดวานซ์แต่บัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
5: 284.
1: Every day, they will dance like this?
5: No, every Saturday.
1: Saturday. Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
5: Yeah, their favorite is that chicken dance.
3: Chicken dance. Chicken dance.
1: ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
3: สนุกครับสนุก
1: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
3: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
1: ครั้งแรก
3: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
5: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groupsBecause we do praying sometimes individually, sometimes in groups. This one is jama'ah.
6: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
5: It's praying.
3: Praying การที่สวดมนต
6: ์ขอพรเจ้า
3: การเรียกง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
6: ครับ
3: ที่เราซาเยอร์ menjadi guru dari Siam Thailand kata turut saya boleh Bismillahirrahmanirrahimالحمد لله رب العالمين.
5: This is mathematics, science, English. You can use that all three subjects. These are mini market for grocery. Food and drink.
3: อ๋อนี่ก็คือวิชา
5: These are all rubbish but we recycle to become for the student learning
3: ถ้าพูดง่ายบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
6: ก็คือ
3: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
5: iPhone
1: for the children ฮะ
5: yes that is just the box for buying and selling in real life
1: อ๋อก็คือ real product
5: yeah using real things
1: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
3: ครับ
1: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
5: This is the gutter board club that thing you call it gutter
1: gutter board
5: gutter
1: board
5: they throw and catch back with distance
3: ก็คือ
5: 5 points 4 points 3 points the last line if you reach first you are the winner
1: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
7: What do you teach
8: this one about number
7: mm-hmm.
8: one until 20
7: special children ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองเด็กพิเศษก
8: ็
7: ค
8: ือ
7: private teach
5: Our government provide her a short course how to teach special children and she is a very patient teacher. You have to be patient too.

0: We have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school-based assessment three times, from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth times is the examination, which include the school-based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. well, we got it. The wisdom, all that, and the spirit. It's from Allah, mm-hmm. so it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you, and that is our role as teachers, mm-hmm. to lead the student to the right path, so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay. We are having this philosophy in our country. Yeah. It's we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. Mm. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
3: Salah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul, Zul. Inilah Maktab Sains Pedukas Sri Begawan Sultan.
3: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Beginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
0: So they are given the enzyme urea. Enzyme urease. Okay. So this enzyme urease. So they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
4: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดลูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
5: ครับ
0: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
4: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า red litmus
5: คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่เป็นกรดเบสนั่นเอง
4: เป็นกรดเป็นด่าง
5: ความเป็นด่าง
4: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
5: ใช่
4: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
5: ใช่ได้เลย
6: awak suka learning biology
7: ya saya suka dan mempelajari bio subjek biologi
6: bagaimana awak disuka biologi
7: saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya
8: you want to be a doctor in the future
7: yeah
6: จากที่เราได้ดูมานะครับคุณพิษครับเห็นด้วยกับผมหรือผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
9: ในการศึกษา
6: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
9: เหมือนกับผมที่ผมได้
6: ได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไนยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
9: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
2: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
3: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
2: terima kasih
3: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh ya dalam ini.
2: Yeah.
3: Rasa senang sangat. Ya. Dan saya nak ya kepada orang Brunei dan maktab sains. Saya terima kasih ya, banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok sains lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
6: I will remember Brunei.
9: Sama-sama.
2: Forever. Thank you.
9: Yeah, forever.
6: Thank you, everybody.
9: Sama, makasih juga.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.4 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นข้าสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษอากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: แล้วอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง

0: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
2: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
3: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
5: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
2: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยบเปลี่ยนทางไปแล้ว
6: พายุงวงช้างไปแล้ว
3: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
2: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
3: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
3: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
11: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
2: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
3: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
12: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
13: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
14: เฮ้ยน่ากลัว
15: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.tv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
10: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะ ต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้น

พื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่สูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาค
โปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของ

รังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

จากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง a ค่ะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะ

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: จ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี
3: ้มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ๊
0: ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสตินี่เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถาบันลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทาง

ไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าก็ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
1: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อนับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไม่ปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นนะคะให้ในหลวงมาพัฒนาให
2: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีสัมฤทธิ์ที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทำการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
3: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ One Stop Service
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกร

0: ปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได้
1: สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่2นี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจนมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
2: ้สองคนน่ะทำสิบไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยพอข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดเนี่ยประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดอ่ะประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดเราเปิดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยมาก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
3: คือมันแล้งเพราะว่ามันเป็นที่ดอดจัดนะโครงการของในหลวงมาตรงนี้คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอะจากตรงนี้ก็คือมีหวังอะมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
0: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
4: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
5: ตัวนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงนะคะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
0: มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
6: การแจกจ่ายของหญ้าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปื่อยแล้วก็แบบกล้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปื่อยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนกล้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของกล้าแฝกเปื่อยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านกล้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี

0: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่29ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวราชดำริของในหลวงกับพี่สิบปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ย
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง
2: แต่ที่พี่ทำนี่พี่ก็ไม่เน้นลูกนะตอนนี้เน้นจะตอนบนกิ่งบนต้นจะได้ราคาดี
3: ถ้าตอนจากกิ่งประมาณนี้มันจะโตเร็วแต่กิ่งดีจะได้กิ่งละ100กิ่งละ80บาทแล้วตามของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กกันค่ะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ค่ะเราก็ขายอยู่ราคาส่งเราก็ขายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
2: เมื่อปี57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
3: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
0: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
4: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาแจ้งเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
0: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด
5: ่
0: น
5: งานที่หลักๆก็คือมีการจัดที่การพ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็จัดที่การพ่อเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงเลยแดงและก็การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศและก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกบนาที่อื่นเรื่องเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงกบเนี่ยมาอยู่4รายนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรที่อื่นนะฮะมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
6: ถ้าเราจะสร้างอาชีพของตัวเองที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรานะคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหมแล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรเราก็เก็บไว้ทำทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้กับคนที่เขารู้ขนาดผมเลี้ยงกบเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ไปเลี้ยงได้เพาะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
0: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได
7: ้ได้รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
8: ได้รู้จักวิธีเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ค่ะ
9: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
10: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
11: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
12: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
13: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
14: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
15: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประมาทตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เราผักผลไม้ก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านสักทีพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งมาช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงเราผักผลไม้เฝ้ามองเกษตรกรซึ่งกำลังวางแผนดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ด้วยความหวังเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราผักผลไม้เฝ้ามองดูเกษตรกรเดินไปเดินมาพูดคุยซักถามเหล่าพืชพันธุ์อยู่นั่นแหละดูไม่มีความคืบหน้าเจ้าพริกซึ่งตัวเล็กแต่ใจร้อนจึงร้องถามด้วยความร้อนใจว่าเมื่อไหร่จะขุดสระน้ำสักที
1: ใจเย็นๆสิเจ้าพริกฉันกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก่อนที่จะลงมือแล้วควรศึกษารายละเอียดด้านต่างๆอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
0: จากนั้นเกษตรกรได้อธิบายแผนงานให้เหล่าผักผลไม้ฟังว่า
1: ทฤษฎีใหม่มีปัจจัยสำคัญคือการขุดสระกักเก็บน้ำซึ่งสภาพดินของที่นี่จากการสำรวจมีหลายลักษณะบางแห่งเป็นดินล้วนและดินทรายซึ่งไม่อุ้มน้ำจึงไม่เหมาะแต่มีพื้นที่ทางด้านนู้นเป็นดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้ดีน่าจะใช้เป็นพื้นที่ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำได้
0: คุณผู้ชมรู้ไหมคะการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้คือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยเฉพาะในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของราษฎรและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ทรงไม่ติดตำราคือทรงไม่ผูกมัดติดกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่จะทรงดำเนินงานในลักษณะของทางสายกลางที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้จริงและราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ได้ลงแรงช่วยกันขุดสระสำหรับกักเก็บน้ำกันอย่างแข็งขันตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าโครงการทฤษฎีใหม่ในดินแดนของผักผลไม้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนติดตามชมในตอนหน้านะคะ

รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเป้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
0: วัดพ

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ30ถึง60นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะ
2: คุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับ
1: ได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะ
2: ได้ครับได้ค่ะ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนผึ้งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวข่าวประทับช้างอุทยานหินข่าวงูและก็ยังมีข่าวช่องพานด้วยเราเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเข้า
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
5: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
2: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 น.ค่ะ
1: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 น.เพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าหงไทยจนถึง11นาฬิกาพอ11โมงเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12นาฬิกาเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา 12:40 น.จากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
2: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ 13:00 น.เราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
1: ร้าน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
6: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 น.เพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยครับ
2: เราจะถึงเท่าหงไทยเวลา 10:00 น.แล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าหงไทยประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเข้าหงไทยเวลา 11:00 น.เพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13:00 น.เดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาที
1: และใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาที
2: จากนั้นเวลา 14:00 นเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60นาทีจากนั้นเวลา 15:15 นเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16:25 นเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูป

0: โดยใช้เวลาประมาณ60นาทีจากนั้นเวลา 17:40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา 18:00 นครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
2: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
1: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
2: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
3: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
2: ค่ะคุณแม
1: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขีดจึงหยุดทักทาย
2: หมีขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
4: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
2: เย้เล่นเกมกับหมีขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
6: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกข์สนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
6: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
6: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลข

0: ใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
1: เย้ๆๆมีแล้ว
0: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
0: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
0: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
0: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
0: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตรวจสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
0: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
3: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้ๆคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
3: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
3: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
4: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
3: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
5: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
6: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
5: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
5: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
3: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
5: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
3: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
3: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
6: เอ๊ะอะไรนะ
2: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
3: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
6: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
3: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดี
3: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
3: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะ คุ้นๆว่าเป็นสำนวน
3: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจ

0: ยั่วเยี่ยไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
2: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
3: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
4: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
5: ลำไย
4: ผิด
0: ส้ม
4: ผิด
6: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
4: ก็นี่ไง
5: ข้าวโพด
4: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
0: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
0: ผิด
1: แตงโม
0: ผิด
1: แตงโม
0: เอ้ยถูกแล้ว
5: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
6: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
5: ใช่เลยจ้า
4: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
0: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
4: บอถือ
6: คน4คนถือกล่องทุเรียน
4: บอถือง
6: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
4: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
6: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
2: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเพลงของทั้งคู
5: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
0: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
5: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 972

เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์มายเออร์ลิฟสนิกส์2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากโดยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทโดยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวด
การพัฒนาโครงการ Tiger X

หรือ Thailand Innovation, GeForce, Verit, Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Groupบริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623 5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลภาคเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่ามันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยทักษะที่สำคัญที่เราจะฝึกให้กับเด็กก็คือทักษะการใช้มือสิ่งที่เราจะให้กับเขาแล้วฝึกให้กับเขาก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดการฉีกการปักเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้ประสานกันสำหรับการฝึกประสาทกล้ามเนื้อตากับมือให้มันสัมพันธ์กันในช่วงนี้สำคัญมากเลยเพราะเด็กกำลังเจริญเติบโตถ้ากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อตาเขาไม่เจริญเติบโตตามอายุด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลในการทำงานต่างๆต่อไปการกระตุ้นให้เด็กอยากทำเนี่ยสำคัญมากในเด็กเล็กเพราะว่าเมื่ออยากทำก็อยากเรียนเมื่ออยากเรียนก็รู้สึกสนุกมีความสุขในการเรียนตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันเนี่ยครูต้องคิดกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรนะที่มันเหมาะกับเด็กในช่วงนี้พอคิดถึงกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเด็กมีทั้งหญิงและชายเราจะไปสอนไอ้ตัดเย็บร้อยเข็มร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยติดกระดุมเงี้ยเด็กผู้ชายจะเบื่อหน่ายอ่ะกิจกรรมที่เหมาะในวัยเขาของเล่นเนี่ยแหละครูเนี่ยต้องเอาหัวใจของตัวเองอะถอดออกมาเพื่อเป็นหัวใจเด็กว่าถ้าในวัยเนี้ยทำอะไรดีพอทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกนะว่ากระบวนการทำเนี่ยในการปฏิบัติงานต้องเหมาะกับเด็กด้วยไม่ยุ่งยากแล้วก็ต้องมาดูเรื่องเวลาด้วยสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วมันครอบคลุมเวลาได้เหมาะสมโอเคเลยเราก็สามารถกำหนดในเรื่องการสอนนี้ได้เขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดในทะเลและยังมีรูปร่างลักษณะทำไมคะนิสัยโอตามถิ่นที่อยู่นะคะสำหรับวิธีการสอนออกทะเลเฮฮาเนี่ยก็ครั้งแรกที่คิดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้เด็กเขาเนี่ยได้ทำของเล่นได้ตัวเองรู้จักวิธีเล่นแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเป็นกลุ่มด้วยเด็กจะต้องเรียนรู้วิธีการลำดับขั้นตอนในการทำงานต่างๆจนสุดท้ายเด็กก็ต้องรู้วิธีการเล่นและเล่นให้ถูกวิธีตลอดจนเรื่องของการเก็บดูแลรักษาของเล่นชิ้นนั้นโอ้เงาต่อไปนี้เป็นรูปร่างของปลาอะไรเอ่ยอ่านเลยลูก

0: หัวค้อนค่ะ
1: ปลาฉลามหัวค้อนค
2: ่
1: ะ
2: มาดูซิว่าใช่ปลาฉลามหัวค้อนจริงไหมฉลามหัวค้อนโอ้โห
3: เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนนำเอารูปภาพที่เป็นปลานะเป็นสัตว์ทะเลนะคะเป็นลักษณะการทายคำถามนอกจากการทายชื่อที่เห็นจากภาพแล้วด้วยเนี่ยเราก็จะสอดแทรกความรู้ไปอีกซึ่งเด็กสนใจมาก
2: ปลาปลากระเป้ากินได้ไหมคะ
4: ได้
2: กินไม่ได้อยากฟังเรื่องเล่าไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินเนื้อปลาดิบๆแล้วคนญี่ปุ่นก็คิดทำยังไงนะจะกินปลาปลากระเป้าให้ได้การกินปลาปลากระเป้าให้ได้นี่จะต้องกำจัดเส้นหรือบริเวณที่มันมีพิษของปลาปลากระเป้าออกไป
3: เด็กจะมีความรู้ว่าสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างมันมีสีสันยังไงมันอยู่กันยังไงนะสัตว์บางตัวที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะได้เห็นแล้วถ้าเขามีข้อสงสัยเขาก็ยังสามารถถามครูผู้สอนด้วยเป็นการเชื่อมโยงมากเลย

0: เรียนสังเกตดูนะคะว่าปลามีรูปร่างต่างๆกันเหมือนที่เขาบอกไว้แล้วก็อยู่ที่ถิ่นที่อยู่แล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างกันตลอดระยะเวลาที่เขาได้ดูเนี่ยมันซึมซาบเข้ามาในตัวเด็กเลยโดยอัตโนมัติเราให้ดูทะเลวันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะบอกเด็กว่าเราจะมาออกแบบปลานะแล้วปลาอันเนี้ยเราก็จะมาเป็นเกมเป็นของเล่นสนุกสนุกและไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนักเรียนได้ดูภาพใต้ทะเลธรรมชาติในทะเลไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาจินตนาการว่าในใต้ทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างนะแล้วก็เราก็มาออกแบบกันนะคะว่าในทะเลนั้นมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะแล้วก็เหยื่อนะคะเป็นการตกปลาขั้นต่อไปขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะนักเรียนดูว่าขนาดของปลาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปส่วนหนึ่งที่เราต้องทำเป็นอะไรคะเหยื่อเหยื่อเล็กไปดีไหมคะไม่สวยค่ะปลาเล็กไปดีไหมคะไม่สวย
1: การออกแบบตัวปลาและตัวเหยื่อนี่ต้องกำหนดขนาดนี่การกำหนดขนาดให้มันบาลานซ์กันหรือให้มีขนาดที่พอเหมาะเนี่ยเมื่อแจกกระดาษแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เนี่ยไม่มีปลาตัวใหญ่เกินไปไม่มีปลาตัวเล็กเกินไปแต่ปลาตัวเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะพบได้เพราะเด็กบางคนก็ชอบอะไรเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำตรงส่วนนี้ให้เข้าใจว่าไม่ใหญ่เกินไปนะ

0: ไม่เล็กเกินไปนะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเล่นไม่สนุกใหญ่เกินไปนะเล็กเกินไปเป็นไงขาดเร็ว
1: นักเรียนขาเวลาทำไปแล้วรู้สึกว่ากระดาษด้านนึงมันไม่ดีแล้วให้กลับไปทำอีกด้านนึงนะคะลูกต้องกลับไปทำอีกด้านนึงเพราะลบแล้วบางทีมันจะทำไมคะขาดไงลูก

0: เด็กเล็กเนี่ยบางทีการวาดอะไรน้ำหนักมืออะไรมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วขนาดด้วยงั้นเนี่ยการใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในช่วยเนี่ยก็จะดีมากแต่ถ้าเราไปกำหนดเขาว่าประมาณกี่เซนหรือกี่นิ้วเนี่ยเด็กเล็กยังไม่ได้เรียนการวัดที่เป็นมาตรฐานเราก็คิดว่าตรงจุดนี้สำคัญเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดนี้ก็ดูแล้วคิดครูก็คิดแล้วก็นิ้วโป้งง่ายแล้วทุกคนมีครูก็ไม่ต้องมาเตรียมวัสดุหรือแบบให้ในช่วงชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่2เนี่ยเขาควรจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าตอนที่เขาอยู่ระดับอนุบาลและระดับป.1แล้วทำได้ไหมลูกทำได้ไหมดีมากเลยแบ่งอย่างนั้นนะอ่ะครูช่วยตั้งให้หนูนิ้วพร้อมจังเลยสวยขึ้นไหมสวยขึ้นใช่ไหมเนี่ย
1: สวยขึ้น
0: หนูทำงานได้ทันตามเวลานี่นะแม่ดีใจแน่ๆเลยเก่งมากเลยในการออกแบบปานเนี่ยเด็กต้องใช้ทักษะอะไรมาบ้างทักษะกล้ามเนื้อมือตาแล้วก็ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการเรียนวิชาศิลปะมันจะมีเรื่องการระบายสีการออกแบบเหมือนกันคล้ายๆกับวิชาการงานอาชีพเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องสัตว์ต่างๆเด็กก็ประมวลภาพแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาในเรื่องของการออกแบบโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ชี้แนะชยานนท์เพิ่มนิดนึงหนอนเล็กไปหนอนเล็กไปหนอนขาดเลยเนี่ยออกมางี้เลยอ่ะระบายสีเก่งมากโค้งไปตามนั้นน่ะดีมากเขาจะได้ทักษะหลายๆอย่างไปทักษะแรกที่ได้เลยเนี่ยคะก็คือทักษะในเรื่องของการใช้มือกับตามือกับตาให้ประสานกันเขาจะต้องมีทักษะกระบวนการทำงานว่าเอ๊ะเราจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร่ดีนะห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ดีนะถึงจะได้ตัวปลาที่สวยงามการคาดคะเนและขนาดของปลารู้จักว่าในตัวเนี่ยก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอันนี้ได้อีกขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเจาะรูกระดาษทั้งตัวสัตว์และเหยื่อการที่เราระบายสีวงกลมให้ทึบเนี่ยจะทำให้เรามีตำแหน่งในการเจาะวางมือทั้งสองบนโต๊ะเสร็จแล้วทำไมคะกะระยะให้รูที่เจาะกระดาษตรงกับวงกลมทึบที่วาดไว้พอกดลงไปมันก็จะเกิดอะไรคะรู
2: การเจาะเนี่ยเด็กก็เริ่มมาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอ๋อมีวิธีเจาะอย่างนี้ด้วยนะถ้าเราเอาดินสอไปเจาะเนี่ยมันก็จะขาดนะแต่ถ้าเจาะอย่างเงี้ยเรามีเครื่องมือเจาะเนี่ยเราจะเจาะยังไงให้ได้รูที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการกำหนดจุดกลางยังไงให้เด็กเขาเห็นชัดเจนแล้วก็เด็กเขาก็สามารถทำได้
0: อันนึงอ่ะตัวหนอนละลูกตัวหนอนจะเองทำได้ไหมคะโอ้ขาดปากโอ้เก่งมากเลยปากอันต่อไปก็คือการร้อยเชือกอันนี้จะได้มากเลยหนึ่งคุณต้องมีสมาธินะคุณจะจับเชือกยังไงถึงจะร้อยเข้าไปในรูนั้นแล้วจับร้อยเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการผูกเงื่อนเด็กเรียนรู้เรื่องเงื่อน

0: ื่อเด็กทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาสู่กระบวนการเล่นเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาแต่เล่นหลายๆคนจะเล่นยังไงให้มันสนุกเนี่ยสำคัญมากคือคงต้องอธิบายทำความเข้าใจข้อตกลงกันเล่นยังไงแล้วก็จัดกลุ่มเล่น
1: ถือไว้คู่ที่3นนถือไว้คู่ที่4ต้นกล้าฟังเสียงสัญญาณนะคะพอครูนับ1ถึง3ปุ๊บตกได้เลยคู่จะต้องเอาหมายเลขขึ้นมารวมกันจากตัวสัตว์ทะเลนี้ใครรวมได้เร็วเท่าไหร่และถูกต้องก็จะได้คะแนนไป1 2 3
0: ในการเล่นเนี่ยตัวอย่างสื่อของเราเนี่ยเราจะกำหนดตัวเลขเอาไว้เด็กๆจะต้องเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็คิดให้ถูกต้องว่าจำนวนรวมเท่าไหร่นี้กลุ่มที่ทำได้ตามเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาแล้วสามารถคิดคำนวณได้ถูกต้องกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ
1: 5บวก3เท่าไหร่คะ3บวก1เท่าเท่าไหร่คะ
2: 4
1: เก่งมากคู่บัดดี้ที่ได้รางวัลที่1เลยก็คือคู่ของต้นกล้ากับวรดอนตบมือให้ด้วยค่ะ
0: ประโยชน์ที่เด็กจะได้จากกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนนะที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งจะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงโตอย่างที่เรียนในตอนต้นให้ทราบแล้วว่าอย่างที่ทักษะการตัดการปะการออกแบบการระบายสีพวกนี้เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรเงี้ยก็ได้ทักษะชุดนี้ไปใช้ต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งทักษะพวกนี้มันไม่สามารถจะเกิดได้ภายในวัน2วันมันต้องสะสมมาตั้งแต่ช่วงเล็กๆจนโตไปแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นเขาก็สามารถทำชิ้นงานหรือทำงานที่ยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ

0: เชื่อว่าคนบนโลกนี้ชอบทานขนมกันทุกคนแต่ทำไมขนมไทยจึงเป็นขนมที่ถูกลืมอาจเป็นเพราะขนมไทยถูกมองว่าโบราณและไม่น่าสนใจวันนี้รายการครูพบกูรูขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนมไทยให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทยอย่างคุณอรุณีศรีราชประธานกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีรัชกาลที่2มาเป็นกูรูประจำสัปดาห์นี้
1: ปกตินะคะที่บ้านคุณแม่แล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบทำขนมเพราะว่ามีลูกมากนะคะก็มักจะทำขนมทานเองค่ะขนมเก่าๆโบราณหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นในปัจจุบันนะคะก็เลยมีความคิดอยากจะทำขนมชนิดนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากที่เราได้เที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติทุกปีก็จะมีอาจารย์จากวิทยาลัยในกรุงเทพมาสาธิตขนมไทยในวรรณคดีซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเราก็จะเคยเห็นในงานค่ะก็ทำให้อยากเรียนรู้แล้วก็ฝึกทดลองทำถามผู้รู้หลายท่านนะคะถึงการทำถึงประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้รักในเรื่องของขนมไทยมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดีขึ้นเมื่อปี2545ค่ะก็ประสบความสำเร็จค่ะเราก็นำกลุ่มของเราออกสาธิตในงานนะคะทุกปีและส่วนตัวคุณครูเองก็ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะนักเรียนประถมมัธยม

0: นี่นะคะสิ่งที่ภูมิใจก็คือรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะเขาจะมีการจัดประกวดทุกปีในงานเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ก็จะสอนในส่วนในเรื่องของทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติและคาบเวลาเรียนเนี่ยมันไม่เพียงพอกับอาหารแต่ละชนิดที่เราจะทำ
2: บางวิชาหรือบางงาน

0: ลักษณะการเรียนแบบวิธีทำมากกว่าคือแบบชี้แจงเอาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ว่าขนมไทยๆเนี่ยเด็กแทบจะไม่รู้จักเลยนะคะแม้แต่คุณครูเองบางครั้งขนมบางอย่างที่เป็นขนมที่สมัยดั้งเดิมเลยเนี่ยบางครั้งครูเองก็ยังไม่รู้จักนะคะจริงๆครูก็อยากจะหาผู้รู้มาถ่ายทอดให้ครูเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้เด็กต่อนะคะว่าขนมไทยเนี่ยการกรรมวิธีการทำนี่ไม่ยากอย่างที่คิด
2: ถ้าเรามีกูรูดีๆแนะนำในการทำขนมโดยที่แบบว่าสามารถทำให้เด็กดึงดูดความสนใจเด็กอะค่ะได้มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการทำไม่มากอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีเหมือนกัน
3: ค่ะคุณครูมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับการทำขนมไทยบ้างไหมคะ
4: ค่ะในเรื่องของเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าในคาบหนึ่งเนี่ยนะคะเราใช้เวลาแค่50นาทีนะคะอาจารย์ทีนี้ว่า เวลามันน้อยแล้วทีนี้ขนมไทยเนี่ยต้องใช้เวลาขั้นตอนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ
3: อย่างนั้นเราลองมาทำขนมรังไรหรือเรไรนะคะคุณครูเคยได้ยินขนมชนิดนี้ไหมคะ
5: เคยได้ยินชื่อค่ะ
3: เคยได้ยินชื่อนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่เขาไม่โบราณธรรมดานะเขาจะเป็นขนมไทยที่มีชื่ออยู่ในบทพระราชนิพนธ์ด้วยของล้นเกล้ารัชกาลที่สองรังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังรวงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังค่ะท่านสื่อความหมายว่าเหมือนนกตัวเล็กๆยังขยันสร้างรังรวงนะคะแล้วขนมไทยชนิดนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนผสมเขาก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมแล้วโบราณเนี่ยเขาจะใช้กะลามะพร้าวที่เราเอาเนื้อมะพร้าวไปทำอาหารแล้วก็จะนำกะลานั้นมาขัดให้เลี่ยมเลยแล้วก็เจาะรูเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีตอไม้สะอาดอยู่ตอหนึ่งแล้วก็กดตัวขนมก็จะขึ้นมาซึ่งน่ารักมากนะคะในปัจจุบันนี้ก็จะมีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อว่าให้ง่ายสะดวกต่อคนรุ่นใหม่สีสันเขาก็จะใช้ธรรมชาติหมดขนมรังไรนี่เขาจะมีสีสันสวยงามมากสีอ่อนๆนะคะก็จะมีสีชมพูที่เราก็นำดอกไม้ในพื้นบ้านของเราเช่นดอกกุหลาบมอญนะคะดอกเฟื่องฟ้าเราก็นำมาทำส่วนผสมกับน้ำอุ่นสีออกมาเป็นสีอ่อนนะพอเราทำสีเตรียมไว้แล้วนะคะทำสีไว้แล้วเราก็จะเริ่มทำน้ำกะทินี่เป็นส่วนผสมขั้นตอนสุดท้ายที่จะอร่อยมากก็คือน้ำกะทินี่แหละอันนี้เราก็ใส่หัวกะทินะคะตามด้วยน้ำตาลใส่เกลือนะคะก็อย่าให้เขาแตกมันนะคะอย่าให้เขาแตกมันส่วนผสมขนมรังไรแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้า2ถ้วยนะคะแป้งมันครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะคะประมาณ1ช้อนแล้วก็หางกะทิ1ถ้วยนะคะหางกะทิ1ถ้วยน้ำสะอาด2ถ้วยน้ำสะอาดนี้เราลอยน้ำดอกมะลิไว้สัก1คืนนะคะเราก็ละลายแป้งให้ส่วนผสมนี่เข้ากัน

พอเราผสมแป้งเสร็จนะคะแล้วก็มานวดให้เนียนเวลาเรานวดนะคะเราก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยนวดนะคะเนื้อแป้งจะเนียนเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็ช่วยกันแบ่งแป้งที่เรานวดแล้วเนี่ยนะคะให้เป็นก้อนกลมแล้วก็จะมีพิมพ์ไม้ชนิดนี้ค่ะเราก็จะใส่สีขาวก่อนก็จะมีบล็อกนะคะแล้วเราก็กดลงมานะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ตะล่อมตะล่อมให้เขาเป็นรังเดือดอย่างนี้นะคะถึงจะนึ่งขนมได้ดีนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปมากๆใบเตยนี่ทำให้มีความหอมนะคะเราขนมมานึ่งได้เลยค่ะน้ำเดือดก็ประมาณ 3-5 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ขนมไปมากน้อยเท่าไหร่นะคะ

0: ขนมชนิดนี้นะคะเราไม่ทานในขณะที่ขนมยังร้อนอยู่นะค่ะเราต้องรอให้เขาเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดฝอยเนื้อโรยนะคะแล้วก็ตามด้วยงาคั่วนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นลงนะเขาจะไม่ติดกันเลยนะคะ
1: ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาลงปฏิบัติกันนะคะวันนี้เราจะเรียนขนมเรไรวันนี้เรไรหรือลางไรรู้จักไหมเอ่ยรู้จักไหม
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักมาดูส่วนผสมของเรานิดนึงดูนะคะถ้วยนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า2ถ้วยแป้งมัน1ถ้วยแป้งเท้าเยม่อม1ช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนนะคะนะคะแป้งเท้าเยม่อมนี่ก็ได้จากหัวเยม่อมนะเป็นหัวเป็นพืชชนิดหนึ่งหัว1ปีจะเก็บได้แค่1ครั้งแล้วเราก็มีงาขาวเรามาคั่วเพื่อให้น้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันหรือกลิ่นความหอมของมันเนี่ยเราเอางาขาวงาดำมาโรยก็ได้แต่ถ้าเรามาคั่วแล้วกลิ่นความหอมมันจะน้ำมันมันจะออกมานะคะนะมันจะเพิ่มรสชาติให้อาหารนั้นอร่อยยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีมะพร้าวอย่างที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะมีมะพร้าวถึงทึบแล้วเราขูดพร้อมจะทำแล้วหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
3: หลังจากที่คุณครูรุติมาอธิบายส่วนผสมทั้งหมดให้นักเรียนทราบแล้วก็ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มชายและหญิงแข่งกันทำขนมเรไรให้คล้ายรังนกมากที่สุดซึ่งนักเรียนก็ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก
1: เดี๋ยวเราจะมาทำรังนกกันดูซิมันจะเป็นรังนกไหมดูนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแต่ละคนแต่ละคู่มาทำเจ๊ทำได้พอแล้วพอแล้วไปยังไปเลยมักกี้มานี่ก็ได้ของผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนู้นเดี๋ยวดูที่ของใครสวยกว่ากันค่อยๆเบาๆมือนะเบาๆมือนะคะไอ้เก่งไอ้เก่งไหนนั่นหนึ่งเลยลูกเปิดกล้องประมาณ3นาทีนะลูกนะครบเวลาแล้ว3นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราซิเป็นยังไงเปิดดูซิโ
4: อ้สีสันสวยเพราะว่าได้มาจากธรรมชาติก็ได้รู้วิธีการทำขนมเรไรค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าขนมไทยต้องใช้ความละเอียดออกมา
5: เพื่อจับเวลาได้กดแป้งก็ได้นวดแป้งให้รับความรู้ความสนุกสนานและก็ความสามัคคี
1: เด็กเขาได้ร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการทำร่วมกันกับเพื่อนกับคุณครูนะคะเขามีความสุขในการเรียนนะไม่ว่าจะเรื่องของการนึ่งขนมบางครั้งเนี่ยเราสอนแต่ทฤษฎีเด็กไม่ทราบว่านึ่งยังไงกวนอย่างไรวันนี้เขาได้เห็นของจริงนะคะบางครั้งก็เด็กเขาก็จะกลัวความร้อนแต่วันนี้ก็ใช้ได้ว่าคือเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขาบอกไม่เป็นไรสนุกดีก็มีความสุขกับการเรียนนะคะขนมออกมารสชาติเด็กเขาก็ได้ชิมแล้วเห็นสีสันแล้วเขาก็ชอบถูกอกถูกใจนะคะ

0: นี้คุณครูก็จะมีขนมอีกชนิดหนึ่งเป็นขนมไทยโบราณเหมือนกันคิดว่าก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจของเด็กนะคะขนมไข่นกกระรอดค่ะซึ่งโบราณเราฟังคุณตาคุณยายก็จะเล่าว่านกกระรอดเนี่ยมีสีไข่สวยงามเราก็เลยนำเปลือกไข่เนี่ยนะคะคุณยายก็จะทำให้ดูว่าเอาเปลือกไข่เนี่ยนำไข่ไปทำอาหารเสร็จแล้วเอาเปลือกไข่เนี่ยมาล้างให้สะอาดเพราะว่าเปลือกไข่ไก่นี่จะล้างง่าย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ส่วนผสมเขาก็จะมีน้ำสะอาด3ถ้วยผงวุ้น2ช้อนนะคะน้ำตาล1ถ้วยก็นำผงวุ้นละลายเลยค่ะเราละลายในขณะที่น้ำเย็นนะคะอย่าใช้น้ำร้อนเขาจะเป็นก้อนค่ะแล้วก็ลายให้เข้ากันดูก็ไปตั้งไฟเลยค่ะเมื่อกี้เดือดแล้วนะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็นำน้ำตาลมาใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้ส่วนหนึ่งทำสีน้ำเชื่อมเราหยอดไปได้เลย
2: ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราจะแบ่งสีด้วยนะคะไข่นกก็มีหลากสีสวยส่วนสุดท้ายเราก็จะหยอดทองหยอดลงไปนะคะทีนี้จะเป็นไข่แดงของไข่นกแล้วจะเริ่มความสวยงามแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้วุ้นเนี่ยตึงตัวสักนิดนึงนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปพอใส่ลงไปทองหยอดจะหล่นไปอยู่ได้สวยงามพอดีเวลาเราหยอดนะคะเราเอาส่วนนี้ลงนะคะแล้วหยอดลงไปค่ะก็รอประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะถ้าเรามีน้ำแข็งรอเขาก็จะเร็วขึ้นนะคะประมาณ3นาทีก็จะแข็งตัวค่ะเราจะใช้ฝอยทองก็ได้นะคะเป็นเส้นๆลายๆดูน่ารักก็คล้ายลายนกเหมือนกันนะคะฝอยทองใส่ได้หรือสลิ่มก็ได้นะคะสลิ่มที่ปรุงรสชาติอร่อยแล้วใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็นำสลิ่มมาโรยได้ค่ะคือขอให้อยู่ในลักษณะที่ว่ามันมีลายสีสันสวยงาม

0: อนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: กวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: จำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้า

ไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชนเจดีย์แม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ไม่อาจถือว่าไกลเลยความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆไหลเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีชุมชนเปลี่ยนไปคนละเมือง
1: อาจารย์พระมหาไพศาลอาญาธนพุทโธ

0: ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่เนาะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเราเนี่ยขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือมันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินเทอร์เน็ตมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะ

0: เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
1: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะเนาะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอะค่านิยมผิดอะคะ
2: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่ากับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็แอบปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันแท้ไม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันแท้ไม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมกลุ่มกันหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลไม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานตั้งเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ก็ป้าน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้าค่ะรณรงค์เพราะว่าเปิ้นจะไปทำไวนิลแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
5: ปีวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่ำหาเรียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าอันนี้งานในวัดเหมือนว่าเราทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งปลอยอย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
0: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันธุ์แท้นะครับว่าคืออย่างน้อยเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
6: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆก็แชร์ปัญหากันค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
7: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆเงี้ยครับ
3: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
0: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ่
8: ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
9: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
10: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
11: ก็อยากให้ทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
12: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
13: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริง
14: ๆอยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
15: การศึกษาในปัจจุบันน่ะอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคเนี้ยให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มากๆ
3: ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
0: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบลนั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ละหมู่บ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์แท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยฮะผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
6: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
3: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรอย่างนี้ทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่โอยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาฮะดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาเองครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ย
16: เป็นไงห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงห้อง
17: รู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับมันได้เป็นพ่อแม่พ่อแม
18: ่ก็ถือว่าดีถือว่าหมวด
0: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะฮะกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
17: จะทำกันช่วยหลายอย่างครับนั่นแหละแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยหมดครับ
0: เราช่วยเด็กได้อ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
19: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่านว่าทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรกักวิชา
20: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดครับ
3: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
0: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญานะ ซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

0: Coat.
1: เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

ข้าราชไม่ให้ใครตังคีข้ารา

0: ลูไบโรดเป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: ขึ้นคือ41ถึง48ที่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลาเหมือนกัน
0: ย้ายเข้ามาที่นี่
1: ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทำปรับปรุงตำแหน่งมีวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะขึ้นมาทำพอ48ทำไมนั้นก็ทำขึ้นมาก็ทำผ่านครั้งเดียวที่ทำก็ผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิปู4ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาคือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธ
0: ช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็นผอ.
1: ไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจุปู
2: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทยพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนไทยพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดอะไรวัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: ที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกายนขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผาอะค่ะ
1: ที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แต่เราเป็นครั้งแรกที่
0: ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั้นชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีเพราะผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนึงมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ถึงตรงนี
0: ้ตอนนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกที่มันเราย้อนกลับไปวินาทีนั้นมันตัดสินใจยากไหมคะถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเพราะต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เดินที่นะคะคุณขอโทษนะครอบครัวคุณ
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับคุณ
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนตุลาพรสต
0: ู
1: ลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็ดูแลอยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเราอยากเพราะเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น
0: เขาไม่อยากให้ขึ้นมา
1: ค่ะใช่เพราะเขากลัวจะมาตายตรงนี้

0: ซ้ายเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อผีของชาติที่ดูแลบ้านบ้านเยาะนี้ขวาก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อไหมกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำแล้วคือหลายครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: นั้นหน้าที่หน้าที่ที่ได้ดำเรียนมามาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณคิดจะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที่นี
1: ่วางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับไอ้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี
1: ้ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่ที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับ
1: วิชาการคุมและก็วิชาภาษาอังกฤษในด้านที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาครับ
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: ี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได
1: ้มีผู้บังคับบัญชาท่านผอ.เขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้สองขั้น
0: ถามจริงนะครับกลัวไหมคะเพราะว่าทาน
1: กลัวบอกตรงว่ากลัวมากถ้านี่แฝงตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวันคุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่จะเป็นยังไงสงสารเพราะความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมอ่ะให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเพราะมีน่าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาถ้าเขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: มันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าคือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านเยาะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆเหล่านั้น
2: คุณย่าสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะ
2: สอนที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี้ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุก
0: พร้อมๆกันทุกเช้าใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในกี่นาท
0: ีทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: ขึ้นมาเป็นขบวน
0: เป็นขบวนค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆอะค่ะ
2: อ๋อรอรับเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท
0: ้
2: าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะรอที่เขื่องบางรางนะคะก็คือระหว่างบันลังสตาร์เนี่ยก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะค่ะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: คุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณต้องอยู่แล้วต้องพัฒนาเด็กนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากกว่านี้ค่ะ
3: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
4: กลัวดีก็
5: ไปทำงาน
4: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้โอเคสวัสดีค่ะเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะมีจังหวัดอะไรที่ว่า
6: อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอยาก
4: ถ้าไม่มีครูก็ไม่มีครู
6: เด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำร้ายครูทำไมครูก็ไม่ทำผิดอะไร
3: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูจะอยู
6: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างลูกไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่ครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันนึงถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดละว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง

0: ราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอคนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาค่ะพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางรางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้ก็คือจะคอยถามกันแล้วว่าคบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: าไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1เขายังได้ขึ้นป.2ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

จากที่นี่เนี่ยก็คือถามเคยถามเด็กนะคะครูนี้เป็นยังไงเนี่ยหนูรักมากแต่ครูเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขารักครูทุกคน

ยคิดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่

0: เนี่ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด
1: อะไรคือคำตอบ
0: พออยู่ๆไปเนี่ยก็นั่งคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ที่ว่าปลอดภัยที่สุด
2: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
3: ก็ปวดร้าวปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอย่างเงียบจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่เลยเขาเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก
2: ็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจคุณครูยังไงบ้าง
3: ก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าเขาก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
4: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนให้สอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงอยากให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: อไหนแล้วลูกปอไหนคะบอกคุณพี่เข้าเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาเหรอคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได้
0: สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสุวรรณีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหม
1: คุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่บอกเมื่อครูอิสลามไม่พูดฟังอิสลามไม่รู้เรื่องเพราะครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: ห้าเขาย้อนนอนเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามแล้วคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่ถ้า6โมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เขาเข้าใจ
0: เดี๋ยวเขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเองแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเ

0: เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนว

แกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมาถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตรเปอร์เซคแควร์พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

เหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลอง

่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: นะครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
1: Hi,
3: welcome Hi. To Pasar Malam Gadong.
1: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
1: I call night market.
3: Yes, night market.
1: Part of our hotel.
3: Yes, direct translation. And you are Gift.
1: Gift.
3: And you are Zun.
1: Zun.
3: Zun.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. My name is Ash.
1: Ash.
3: Ash.
1: Oh, Ash.
3: Yes.
1: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
1: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
1: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
1: Oh, I don't think so.
3: Let's describe okay. The hair and the makeup
1: if
3: tonight.
1: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. Right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
1: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
1: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
1: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
1: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
1: Small one.
3: The small one, yeah.
1: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
1: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
1: คืออะไรคุเล่มาลายา
0: เวมารายา
1: คุเลมารายา
0: เวมารายา
1: เวมารายา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: แตกบ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: อ๋อใช่มันเผ็ด
1: หวานมันก็อ๋อ
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเท่าน
0: ั้
1: น What is leaf banana It's not banana
0: banana
3: no bukan it's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดนึงของท้องที่ที่นี่แหละเออนี่
3: การ leaf is softer
1: อ๋
0: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงก็คือใบนีริง
1: ดาวนีริง do we have fresh one I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
3: ดาวนีริง
1: เฮลิคอเนีย
3: สปีชีส
1: fish okay let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
4: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: พอ your language delicious
3: ยำมัน
1: very yamman
0: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
1: ขนม

0: อะไรฮะแป้งทอด
1: This is called penyaram penyaram
2: ที่บ้านผมเขาเรียกดูโจยาวา
1: This is how they cook penyaram
3: yours look like UFO
0: เดี๋ยวโอ้ว้า
2: วว้าวเดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
0: ครับ
2: มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวาน
0: ๆมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
2: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
0: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
2: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: That's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
1: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
2: ่โอ้โห
1: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
2: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
1: นี่ถ้าเราดูได้ครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
2: จริงครับเราดูโอ้โห
1: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
0: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
2: Sabadarat Primary School
0: yes
2: okay โรงเรียนประถมนั่นเอง
1: เรียนชั้นประถม
2: ชื่อ Sabadarat
1: okay
0: now okay I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School
3: Hello, welcome Hello. To Sekolah Rendah Sabadarat.
4: Oh. Hello.
3: Okay. I'm the school Hello. Principal. Today I want you, I'm a very busy person. Uh-huh. I need your help. The two of you are going to do something for me.
4: You need some help from...
3: Yeah. Yeah, I need your assistant. You have to help me.
4: You become
3: okay?
4: your assistant.
3: Will yeah. be okay?
1: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลือ
2: นี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่ะ
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่ทันทำอะไร
1: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ได้ครับ
1: โอเคโตรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงที่เด็กๆท่านฮะดูท่าครับโอ้โห
2: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์จับบัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนคร
5: ับ berapa orang semua anak murid di sekolah ini berapa orang
3: 284
5: every day day we dance like this
3: No, every Saturday.
5: Saturday.
3: Saturday.
5: Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing
3: yeah.
5: with.
3: Yeah, oh. Their favorite is that chicken dance.
2: Chicken dance. Chicken
1: dance. Din din din din din din din din din din din. ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
2: สนุกครับสนุก
1: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
2: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
1: ครั้งแรก
2: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
3: Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jama'ah
1: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3: it's praying
1: การที่สวดมนต์คือขอพรเจ้า
2: การเรียกง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
1: ครับ
2: ที่เราsaya menjadi guru dari Siam Thailand
5: kata turut saya boleh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
3: This is mathematics science you can use that all three subjects this are mini market for grocery food and drink
5: อ๋อนี่ก็คือวิชา
3: These are all rubbish but we recycle to become for the student learning
5: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเองก็สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
3: iPhone
4: for the children ฮะ
3: Yes that is just the box for buying and selling in real life
1: ก็คือ real product
3: yeah using real things
1: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
5: ครับ
1: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
3: This is the

0: have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school-based assessment three times, from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth times is the examination, which include the school-based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. well, we got it. The wisdom, all that, and the spirit. It's from Allah, mm-hmm. so it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you, and that is our role as teachers, mm-hmm. to lead the student to the right path, so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay. We are having this philosophy in our country. Mm. It's, we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. Mm. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
3: Sekolah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul, Zul. Inilah Maktab Sains Pedukas Sri Begawan Sultan.
3: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Beginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
0: So they are given the enzyme urea, enzyme urease. Okay, so this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
4: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดรูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
1: ครับ
0: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
4: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า red litmus
5: ก็คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ช่วยสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
4: เป็นกรดเป็นด่าง
5: ความเป็นด่าง
4: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
5: ใช่
4: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
5: ใช่ได้เลย
6: awak suka learning biology
7: ya saya suka dan mempelajari bio subjek biologi
6: bagaimana awak disuka biologi
7: saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya.
8: You want to be a doctor in the future?
7: Yeah.
6: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักกับซายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
9: ในการศึกษา
6: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
9: เหมือนกับผมที่ผมได้
6: ได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไนยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
9: As the principal of one of the schools in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
2: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
10: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
2: terima kasih
10: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hoyak dalam ini.
2: Iya.
10: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hoyak kepada orang Brunei dan Maktab Sain. Saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Sain Lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
6: I will remember Brunei.
9: Sama-sama.
6: Forever.
2: Thank you.
9: Yeah, forever.
6: Thank you, everybody.
10: Terima kasih.
9: Sama, terima kasih juga.

0: อนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไร
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
2: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
2: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอ

0: วันนี้ไม่ถูกยืมบอกแล้ว
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: สวัสดี
3: สวัสดี
0: คุณ
3: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
3: ไปเข้าใน
2: เป็นคุณครูที่นี่
3: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
3: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
3: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นไหน
3: ป.โทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้ว
3: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบเหรอครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
2: มหาวิทยาลัย
3: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะครุศาสตร์
3: คณะครุศาสตร์ครับ
0: อ๋อ
3: เพราะงั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
2: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

0: ต่อไปนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัย
0: วัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนเนื่องนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontaburi Thailand
3: Hello student My name is Ad That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: បាទចឹងមកគឺនៅវេលាម៉ោងគឺរយៈពេល1ម៉ោងទេគឺពួកប្អូនថ្នាក់ទី 9A និង B
3: ប្រាប់ว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหรอ
4: ครับผม

0: ็นครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
1: ครับผม
0: โ
2: อ้ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
3: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
2: ครับ
3: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
2: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
3: ครับ
2: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
3: ช่วยกัน
2: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
3: ครับ
2: เรื่องภาษาเขาอะไร
3: ภาษา
2: ค
3: ำพูด
4: เป็นไงครับ
2: โอ้ยังตกลงกันอยู่เลยครับ
3: คร
2: ับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
2: ม.3นะฮะ
3: ม.3

0: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับ
1: ครับ
0: ถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยcertificate ของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6 ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนนึงไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและและอาชีวะจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี
3: ้เวลาที่เราปักเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังคือหนูไปได้ยืนจะเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
0: วันนี้จะมีคุณครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียนชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
0: ครับผม
2: อ๋อสอนอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
2: ปศุสัตว์ปศุสัตว
3: ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่ตอนนี้เป็นวิชาสัตวศาสตร
2: ์ครับอันนี้กำลังให้เขาทำอะไรคร
3: ับที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบเรียบ
1: บ๊ายบายบ๊ายชุมเรียบ
2: Party to lolly.
3: Party to lolly.
2: Party to lolly.
3: Party to lolly.
2: Party to lolly clear.
3: Party to lolly clear.
2: Occur.
3: Occur.
2: Happen.
3: Happen.
2: Ground.
3: Ground.
2: Quarrel.
3: Quarrel.
2: Upshooing.
3: Upshooing.
2: Hall.
3: Hall.
2: Hall.
3: Hall.
2: Predict.
3: Predict.
2: Predict.
3: Predict.
2: Guess.
3: Guess.
4: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชาครับ
5: ปิดรวมมิชชิ่งรวม
4: คนดีนะครับผมคือสำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูพยายามให้เด็กออกเสียงได้ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะ
6: ดีครับ
4: การสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
7: ครับหากการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
2: okay,
7: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
2: visit visited why we pronounce with a t this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it it right we pronounce it okay understandYeah, visit, visited. Okay. Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. All right. Eat, at, eaten.

0: Understand? Okay, got it.
1: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
2: มากขึ้นชัดเจนนะฮะ
3: ชัดเจน
1: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
2: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่นะครับถ้าเราจะเข้าเอเชียเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับทีนี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่ตอนนี
1: ้ไม่พอแล้ว
2: ไม่พอต้องเทคโนโลยี
1: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
2: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
1: คอมพิวเตอร์อ
2: ิน
1: เทอร์เน็ต
2: คร
1: ับ
2: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
1: จะรู้ทันทีเลย
2: ครับ

0: าบอกใช่ไหมอาจารย์จะได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกครับเตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที
0: ่จะครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูเข้ามาสอน
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงอาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรอยู
1: ่เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอนอะไร
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: อ้าวศิลปะ
1: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ่งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรนี่ไม่มีเลยครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: เสื้อเสด็
1: จ
2: เส
1: ื้อเสด็
2: จเชิญอาจารย์เลยครับ
3: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุดให้ดู
2: ทางนี้ก่อนนึงบางฮาปีวิธีกูรูปแดงเงยเลื่อนนังวิธีกูรูปตกตาเงยเงยแดนเนตงอกนี้อาจเฟอร์บาน
1: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
2: ไอ้เอาเนี่ยตังอกนี่ตุ๊ตี้แล้วรูปนี่รูปไอ้ก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
2: กา
0: ผักกา
2: ครับ
0: ผักกา
1: ผักกา
0: ผักกา
4: ผักกา
1: สวยไหมสวยไหม
2: สะอาดออด
0: สะอาด
1: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
2: ปตอตเตียนนั่นนึงในเยี่ยงปีเรื่องนิเตียนในกากูรุก

0: รูปอะไรครับ
1: เตยเมื่อรูปไอเกย
2: ์ครับ
3: ลูกเขารู้เลย
1: รู้แล้วครับว่าเป็น
0: แพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
1: ยังกบันเยธาเมียนสัตว์ประแปรตัวมวยดาวโจลแต่ขนมไพรไอเป็นแต่ดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนกอดเนี่ยกาดหมอดำใบเอาไว้
0: แพะน้อยไปเจอหมูอ้วนคุณต้องถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจมูกยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมวยโต่งสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกินกิน
1: อย่างนั้นจุกกันทวัดยนยมอย่างสระให้ตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืนกาดเมาดำใบสี่สี่สี
3: ่สี่สี่สี
0: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
1: แต่ตะกอกนี้เกิดทำไมได้เปกอดกูรูปนะเลือนหรอ
4: เลือน
0: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม
1: จังกูรูปไอเลือนโดยกอดเ
4: อ
0: ๊ะโอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
3: ผมว่าตามได้ไหม
0: ฮะนี่เป็นตัวนะครับตัว
1: นั่นนี
0: ่วงหนึ่งท่อนหัวจมูกโอเค
1: มีรงวงใบทมจิงเก้คลวนประตัวมอกกระบาลครับรงวงโตจิงเก้พอดคือจมูก
0: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างให้เด็กๆมาเขียน

0: ารถภาพเหมือน
1: อันนี้คือกักกุรุปโดย
0: จะว่าใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มาๆๆโอเ
2: คอันนั้นนี่
0: ดู
1: เร็วมากเลยตั้งมาเมื่อแต่ก็ดูปรังฟังและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: ก่อนเมื่อแต่เรื่องมอมอ่ะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนาคละได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะคร
0: ับ เขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยังสลายยังมาปีนาแต่มันเนี่ยการเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาไปจมเรียบเรียนแต่เตี้ยได้ไหมมวยปีใบ
3: อ้าวคุณเราเร็ว
2: อ้าวคุณ

0: นี้เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อก๊กลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: ส
1: ุสเดชก๊กลน
0: ก๊กลนครับ
1: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้ไม่บานสมได้มาเนี่ยสุดครับฝึกหัดมาอยู่ดำใบไอรอมบานก็ปันนั่งแล้ว
3: หัดมาจีปีชั่วโมง
0: นานพอสมควรครับจะสองปี
1: สองปี
0: โดยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อหัดกับสุ่มสองถึงจะได้
1: ช่วงบ่ายครับแล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังยากได้ยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเนี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการอะไร
3: อีกมุ่งคือสลายสมบัติเต้น
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่สองคือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
1: โอ้แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักหวงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
1: ครับก็ผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี่ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
2: ใช่ขอบคุณ
1: ครับ
2: ครับจะดังวันนี้เราก็เวลาคง
0: จะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
1: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
1: จุ่มเรียบเรีย
0: จุ่มเรียบเรีย
1: จุ่มเรียบเร
0: ียก่อน
1: ครับผม
3: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
4: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
4: ทำให้เป็นภาพ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

ประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอด

รอจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะ

มาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้รับชมคลิปเทคนิคการสอนแล้วก็การใช้สื่อเล่าเรื่องวรรณคดีนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสื่อเกมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การสอนวรรณคดีให้มีชีวิตเช่นกันค่ะซึ่งเราก็ได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ออมค่ะ
2: สวัสดีคุณครูค่ะ
0: และอาจารย์มะลินะคะซึ่งกิจกรรมและสื่อต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็มี3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเธอคือใครกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะคะคุณครูกิจกรรมเธอคือใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้รูปแบบการทำกิจกรรมมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเป็นการทายคุณสมบัติตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่สำคัญในวรรณคดีที่คุณครูได้สอนไปนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมคุณครูต้องเตรียมคุณสมบัติตัวละครค่ะซึ่งจะต้องเป็นแถบประโยคนะคะคุณครูสามารถทำคุณสมบัติตัวละครเนี่ยโดยใช้กระดาษชาร์ตแข็งก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณครูมีเทคโนโลยีนะคะคุณครูก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะการที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ทำชุดตัวละครให้ครบ5ชุดนะคะหรือตามที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้นๆค่ะว่าจะให้เล่นกี่ตัวละครนั่นเองนะคะถึงตัวละครเนี่ยคุณครูจะทำคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะเรามาชมวิธีการสาธิตกันเลยไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง
2: ดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเราก็จะบทบาทสมมุติค่ะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะอาจารย์ปุ้ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1นะคะ อาจารย์ออมเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเราเตรียมคุณสมบัติตัวละครไว้เป็น4ให้เลือกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นหาผู้ชนะโดยการเป่ายิงฉุบก่อนค่ะใครชนะคะ
1: อาจารย์ปุ้ยค่ะ
0: อาจารย์ปุ้ยชนะนะคะเลือกสีอะไรดีคะ
1: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้านะคะคุณสมบัติสีฟ้ามาแล้วค่ะเราจะให้อาจารย์ปุ้ยนะคะที่ชนะได้มีสิทธิ์ได้เลือกคุณสมบัติค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข5อย่าลืมเขียนคำตอบนะคะลงในกระดานที่เราเตรียมมาให้นะคะว่าน่าจะเป็นตัวละครใดค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: อยากได้เกรด4นะคะต้องเลือกหมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ใช่มั้ยคะคุณสมบัติหมายเลข4ดูดีๆนะคะแล้วตั้งใจวิเคราะห์ดีๆนะคะหมายเลข4คุณสมบัติมีอยู่ว่าเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะอีกครั้งนึงนะคะเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะคิดดีๆนะคะคิดว่าเป็นตัวละครใดคะจากวรรณคดีที่เรียนมาเนี่ยป.4 ป.5 ป.6 คิดว่าเป็นตัวละครใดค่ะลองคิดดูจากคุณสมบัตินะคะเสร็จแล้วได้ชูคำตอบได้เลยค่ะอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงตอบตัวละครนี้ค่ะ
1: ขอตอบเลยนะคะ
0: ตอบว่า
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีทำไมตอบพระอภัยมณีคะ
1: พระอภัยมณีมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีมีมนต์สะกดโดยเฉพาะมนต์เป่าปีนะคะทำให้คนเนี่ยหลับไหลทำมาแล้วนะคะจากเนื้อเรื่องท่านนั้นเรียนได้เรียนไปนะคะ
0: ตอนที่เป่าให้นางยักษ์หลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การอธิบายน่าสนใจมากเลยนะคะพระอภัยมณีเนี่ยมีปีที่จะทำให้คนหลับไหลด้วยการเป่าปีนะคะแต่ว่าคำตอบนี้ยังไม่ใช่นะคะ

0: การเปิดคุณสมบัติเนี่ยยิ่งเปิดมากคะแนนยิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะมาเป็นอาจารย์ออมได้เลือกเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ออมนะคะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: ช่วงนี้ค่าแอร์เยอะมากเลยนะคะขอประหยัดไฟเบอร์5แล้วกันค่ะ
0: เบอร์5ประหยัดไฟเลยนะคะคุณสมบัติเบอร์5แทนน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นมั้ยคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่เอ๊ยากล้อง
0: ครั้งนึงนะคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่คิดว่าเป็นวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะลองว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
0: ค่อยคิดนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกจะได้4คะแนนเลยนะคะพยายามอย่าให้เปิดเยอะนะคะน่าจะเป็นใครลองทบทวนคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะคะ
1: คำตอบนะคิดเล่นๆนะคะไปนั่งในใจนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพระสังแน่นอนค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นพระสังนั่นล่ะคะก็เพราะว่านะคะพระสังนี่มีแม่เลี้ยงนะคะเป็นนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะคะเป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมด้วยสอนมนนะคะเรียกปลาให้พระสังเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอนกล้องยานะคะมีกล้องยาให้พระสังด้วยคิดว่ายากล้องเป่ามนเนี่ยสังทองนั่นแหละค่ะพระสังต้องถูกแน่นอนค่ะ
0: จากเรื่องอะไรคะพระสัง
1: สังทองนั่นเองนะคะ
0: มีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ยักษ์ก็น่าจะมีวิชาอาคมมากมายใช่ไหมคะ
1: ใช่ยักษ์กล้องนี่น่าจะพระสัง
0: ก็เลยเป็นพระสังนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่จะได้คะแนนไปไหมคะที่ผิดค่ะ
1: โอ้เสียดายนะคะ
0: เสียดายมากยังตกเป็นของอาจารย์ปุ้ยยังมีโอกาสได้ตอบนะคะตอบให้ดีนะคะใครจะคว้าคะแนนไปได้อาจารย์ปุ้ยเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: ถ้าจะชนะต้องหมายเลข1ค่ะอาจารย์มะลิ
0: หมายเลข1
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สอบได้ที่1ด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมบัติหมายเลข1เจ้าแห่งเมืองบาดาลอีกครั้งนึงนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลคิดว่าเป็นใครคะอย่าลืมทวนคุณสมบัติข้อ4ข้อ5ด้วยนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะคำตอบน่าจะเป็น
2: เจ้าแห่งบาดาลมีคนเดียวค่ะตอนนี้คือชาละวันค่ะ
0: ชาละวัน
2: จากเรื่องไกลทองค่ะ
0: ชาละวันเป็นคนหรือเปล่าคะ
2: เป็นจระเข้ค่ะ
0: จระเข้
2: ทีนี้มันมีคำสำคัญที่อาจารย์มะลิอ่านไปก็คือคำว่าบาดาลซึ่งแปลว่าใต้น้ำก็เลยนึกถึงชาละวันลันล่าคนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหจากเรื่อง
2: ไกลทองนะคะ
0: เป็นจระเข้ต้องมีเมืองมีบ้านอยู่ใต้น้ำแน่นอนใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วก็น่าจะมีมนต์สะกดเพราะว่าสามารถที่จะใช้มนต์สะกดหรือเปล่าคะที่จะลักพาตัวนางตะเภาทองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ส
2: ุ
0: ดยอดมากเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีความรู้วรรณคดีแล้วก็นิทานต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
2: โอ้โหยังผิดอยู่อาจารย์ออม
0: ตอนนี้เหลือ2ป้ายซึ่งจะเหลือแค่2คะแนนนะคะอาจารย์ออมต้องตอบให้ได้แล้วล่ะค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ
1: เพื่อให้ครบองค์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นหมายเลข3ค่ะ
0: หมายเลข3อาจารย์ออมนี่สายบุญหรือเปล่าคะ
1: สายบุญค่ะ
0: นะคะหมายเลข3โอ้โหมาแบบนี้นะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อีกครั้งนึงนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้คุณครูคิดว่าเป็นใครคะลองทายกันมานะคะอาจารย์ออมคะ
1: ลองให้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนเนาะมีกายสีม่วงอ่อนนี่คิดถึงพระสัตตรุษนะคะในรามเกียรติ์เพราะว่ามีรูปกายสีม่วงแต่ว่าพระสัตตรุษไม่น่าจะปากขบและในตาจระเข้นะคะอาจจะเป็นตระกูลยักษ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษ์นี่ทศกัณฐ์ต้องปากแสยะนะคะแต่ถ้าปากขบในตาจระเข้ขอตอบเลยดีกว่าค่ะ
0: มีความรู้เรื่องปากของตัวละครในวรรณคดีนะคะตอบว่า
1: น่าจะเป็นไมยราบคนนี้คนเดียวเลยค่ะ
0: เขียน
1: ไมยราบนะคะ
0: ใช้พอ
1: เลยใช้พอพานสะกด
0: ใช้บอใบไม้ได้ไหมคะจันออม
1: ถ้าใช้บอใบไม้จะกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งทันทีเลยนะต้นไมยราบที่ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะ
0: มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมแทรกหรืออธิบายการสะกดนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวละครที่ยากๆได้ถูกต้องด้วยนะคะคำตอบที่อาจารย์ออมตอบมาว่าไมยราบคำตอบก็คือถูกต้องค่ะ
1: yeah.
0: โอ
1: ้
0: โหได้2คะแนนนะคะ เรามาดูคุณสมบัติที่เหลือค่ะในข้อที่2ก็คือฝันว่าไวยวิกจะครองเม
1: ือง ชัดเลยนะคะฟันธงนะคะ
0: ไวยวิกจะครองเมืองหลังจากที่คุณครูทำกิจกรรม เธอคือใครไปแล้วนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนสรุปเนื้อหาจากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะอธิบายจากลักษณะตัวละครที่ครูนำมานะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำลักษณะตัวละครได้อย่างดีนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันไหมคะว่าคุณสมบัติที่นำมาเนี่ยมันตรงกับตัวละครที่เฉลยไปหรือเปล่านะคะคุณครูสามารถอธิบายเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ทบทวนได้ทั้งตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ตัวละครมายราบเนี่ยเป็นตอนที่นักเรียนชั้นป.6ได้เรียนใช่ไหมคะรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะคุณสมบัติแรกเจ้าแห่งเมืองบาดาลเจ้าแห่งเมืองบาดาลคุณครูอธิบายเพิ่มเติมไปเลยค่ะทำไมเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลมายราบเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลถูกไหมคะก็ให้คุณสมบัติตรงนี้มาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นฝันว่าไวยวิกจะครองเมืองมายราบเนี่ยฝันว่าไวยวิกจะมาครองเมืองก็เลยคิดจะฆ่าไวยวิก
1: กำจัดซะเลย
0: กำจัดยังไงคะอาจารย์อองคะ
1: ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะให้นางพิรากวนไปตักน้ำใส่กระทะต้มไวยวิกค่ะ
0: ต้มพร้อมใครคะเนี่ย
1: ต้มพร้อมพระรามเลยนะคะ
0: ทำกระทะเดียวต้มได้2ตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อนี้ถ้าเปิดตั้งแต่แรกนี่น่าจะได้คะแนนเยอะนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของยักษ์มายราบเลยนะคะเพราะว
1: ่
0: ายักษ์เนี่ยมีหลายตนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์มายราบเนี่ยก็เป็นยักษ์ตัวนึงที่มีสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนจดจำตัวละครได้ด้วยนะคะคุณสมบัติข้อที่4ค่ะเป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหล เราจะพูดรวมไปกับข้อ5เลยนะคะก็คือยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์อม
1: ก็จะมีตอนนึงนะคะที่มายราบเนาะมีกล้องยาวิเศษนะคะเวลาที่เป่ากล้องยาไปแล้วเนี่ยทำให้นะทั้งคนทั้งลิงนี่หลับไปหมดเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้แหละลักพาพระรามนะคะออกมาจากพลับพลาได
0: ้ด้วยวิธีการที่ล่องหนได้แล้วก็มีมนต์สะกดทำให้ถ้าใครจำได้ในคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงตอนที่เราเล่นหุ่นชักเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่มายราบเนี่ยสามารถลักพาตัวพระรามออกมาได
1: ้ไปยังเมืองบาดาลเลยนะคะ
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่คุณครูอธิบายสรุปในเรื่องของคุณสมบัติตัวละครจากกิจกรรมเธอคือใครนะคะต่อไปเราจะมาลองแนะวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครไหมคะว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะ
2: ค่ะสำหรับการเลือกนะคะทำประโยชน์คุณสมบัติในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกตัวละครนะคะจากวรรณคดีจากเรื่องหรือว่าตอนที่เราสอนใช่ไหมคะอาจารย์มารี
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เราจะใช้ตัวละครเอกหรือว่าตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในวรรณคดีนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3สำคัญมากค่ะก็คือต้องเลือกคำสำคัญจากจุดเด่นของตัวละครค่ะ
0: การ
2: ทำคุณสมบัติ
0: ใช่ค่ะการที่เราเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครที่สำคัญในการที่ทำให้เรื่องดำเนินไปเพราะว่าการทำเกมคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็จำกัดว่าเรามีคุณสมบัติ5ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวละครที่สำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกคำสำคัญมาทำคุณสมบัติได้นะคะแต่ว่าการเลือกมาเนี้ย1คํา1คุณสมบัติก็จะเป็น1ข้อในแถบประโยคถูกมั้ยคะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณครูห้ามใช้คําสําคัญที่เป็นการชี้ชัดเกินไปว่าเป็นตัวละครใดนะคะ
1: อย่างยังไงคะ
0: นักเรียนก็ใช่ตรงเกินไปนักเรียนจะได้คิดน้อยหรือตอบได้เร็วเกินไปอันนี้ก็จะไม่ได้ทบทวนมากนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ้วนหัวล้านเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าเป็น
2: คุณช้าง
1: อย่างนี้ไม่ได้เล่นอะไรกันต่อเลยนะคะเกมก็จะจบเร็วนะคะ
2: การคิดไม่ได้คิดวิเคราะห์
0: โอเคเรามาดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะว่าแนวทางการเลือกคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันนี้เป็นใครคะ
1: มัจฉานุ
0: มัจฉานุนะคะซึ่งคุณครูสังเกตเลยค่ะว่า5ข้อนี้เราจะเลือกคุณสมบัติที่เป็น1ประเด็นนะ1คำสำคัญในการทำแถบประโยคคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของยักษ์มายราบเห็นไหมคะประเด็นเดียวข้อที่2มีพ่อเนี่ยหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่1ประเด็นข้อที่3เฝ้าด่านเมืองบาดาลเห็นไหมคะข้อที่4สู้กับพ่อของตัวเองนะคะนี่ก็คือ
1: ถ้าใครเปิดข้อ4นี้น่าจะตอบได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะและข้อ5ก็คือบอกทางไปเมืองบาดาลแก่หนุมาน

0: คะใน5ข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ประเด็น1แถบประโยคคุณสมบัตินะคะสังเกตว่าเราไม่เลือกคุณสมบัติข้อหนึ่งมาค่ะเราจะไม่บอกว่ามีหางเป็นปลา
1: โอ้นี่ชัดเน
0: า
1: ะ
0: แบบนี้อาจจะเดาว่าไม่เป็นนางสุพรรณมัจฉาก็เป็นมัจฉานุซึ่งอาจจะต้องไม่ได้คิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่ามัจฉานุเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องและในตอนที่คุณครูสอนในระดับชั้นนั้นถูกไหมคะบุตรบุญธรรมของยักษ์มายราชทำไมเป็นบุตรบุญธรรมได้คะอาจารย์ออ
2: มนะคะมัจฉานุเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉานี่ก็จะเป็นลูกสาวทศกัณฐ์นะคะพอดีว่าเขาเรียกว่าไปท้องนะคะไปตั้งท้องกับหนุมานค่ะไม่อยากให้พ่อรู้นะคะก็เลยไปแอบสำรอกนะคะมัจฉานุนะคะ
0: สำรอก
2: ก็คือการคลอดออกมาทางปากนั่นเองแล้วไปทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกับหนุมานนะคะแล้วตั้งท้องมาเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเพราะเป็นศัตรูตัวฉกาจของพ่อนะคะไม่กล้าบอกพ่อหลังจากที่ทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลแล้วมายราชนี่แหละค่ะเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
0: คือสอนข้อดีว่าต่อให้เป็นยักษ์แต่ก็ยังมีจิตใจเมตตาก็คือเห็นเด็กทารกถูกทิ้งไว้
2: ก็มานะคะมาเลี้ยงแต่ไว้ใช้งานอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ
0: มาดูคุณสมบัติข้อต่อมาค่ะบิดาเก่งกล้าหาวเป็นดาวเดือนหาวเป็นดาวเดือนนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ตอบข้อนี้ถ้าเปิดข้อนี้ได้ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็น
2: มัจฉานุนะคะ
0: บิดาก็คือ
2: หนุมานนั่นเองนะคะ
0: เป็นพ่อของมัจฉานุนะคะอันนี้ข้อ3ค่ะประจำการเฝ้าด่านเมืองบาดาลอันนี้น่าจะโยงกับข้อ1ก็คือหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงก็นำมาเป็นลูก
2: มอบหมายหน้าที่
0: ก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ก็คือเป้าด่านทางเข้าเมืองบาดาลเป็นด่านสักบัวนะคะ
2: นะคะ
0: ด่านสักบัวและข้อ4ค่ะเข้าต่อตีสู้รบกับพ่อตนอันนี้เราเห็นในคลิปที่1เราทำหุ่น
2: ชัดอาจารย์มาลิกับอาจารย์ปุ้ยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: สู้กันซึ่งเป็นการสู้รบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันถูกมั้ยคะคุณครูก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้แนะเส้นทางไปเมืองบาดาลแก่วานรนะคะในที่นี้ก็คือวานรหมายถึงหนุมานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนที่แนะไม่ได้บอกโดยตรงถูกไหมคะอาจารย์ออมบอกว่า
2: บิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่ควรเร่งพินิจพิสดูก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญนะคะให้ตีความเอาเองไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเกรงใจมายราบนะคะถ้าบอกนี่จะกลายเป็นความอกตัญญูทันทีเหลือเลยต้องพูดทางอ้อมให้หนุมานตีความนะคะแล้วก็หนุมานก็ทายได้เลยด้วยความเก่งนะคะ
0: การเลือกตัวละครมาแล้วก็มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนแล้วก็แทรกคุณธรรมจริยธรรมแทรกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะโอเคอีกสักหนึ่งตัวละครแล้วกันนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนางพิรากวนนะคะซึ่งตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในตอนศึกมายรา
2: เป็นตัวแปรเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าจะเป็นทำให้หนุมานเนี่ยสามารถเข้าเมืองบาดาลทำให้หนุมานรู้ที่ซ่อนดวงใจของมายราถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราเลือกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราดึงตัวละครสำคัญที่ทำให้เรื่องนั้นดำเนินไปถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะใน1ถึง5ข้อนี้เราก็เลือกมาก็คือ1หน้าที่ตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามสังเกตว่าเราไม่เขียนยาวยืดเยื้อพยายามให้อยู่ใน1ประโยคถูกไหมคะตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามแต่ว่าต้มลูกของตัวเองไปด้วย
2: มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ
0: สงสารมากมากเลยค่ะบอกที่ซ่อนดวงใจมายราบแก่หนุมานอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้าไม่ตายสักทีใช่ไหมคะข้ามายราบต่อสู้ยังไงก็ไม่ตายทำไมจึงไม่ตายก็ถามนางพิรากวนทำไมไม่ตายล่ะก็เลยบอกว่า
2: หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวกับมายราบนะคะแต่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็หัวใจไปอยู่ในรูปของแมลงผู้ในกล่องที่อยู่บนภูเขานะคะ
0: ทำให้เป็นเหตุให้หนุมานรู้ที่ซ่อนแล้วก็ฆ่ามายราบได้นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ4นี้เป็นบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างมายราบนะคะพี่สาวของมายราบแสดงว่านางพิรากวนเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบเราก็จะรู้ลำดับเนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครถูกไหมคะเป็นแม่ของไวยวิก
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมนางพิรากวนเนี่ยถึงได้เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบแต่กลับไปช่วยฝ่ายศัตรูเพราะว่าเกิดยื่นหมูยื่นแมวกันอันนี้คุณครูอาจจะแทรกสำนวนไปได้อีกถูกไหมคะอันนี้น่าสนใจค่ะแล้วข้อ5

0: ี่ก็เป็นตอนที่ทำให้หนุมานเข้าไปยังเมืองบาดาลได้ก็คือใช้สบายช่วยวานรเข้าเมืองบาดาลถูกไหมคะทำยังไงคะอาจารย์ออมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นไหวพริบของหนุมานอีกแล้วนะคะแปลงเป็นใยบัวติดสบายนางพิรากวนเข้าไปนะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านเหมือนตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็จะมีด่านนะคะ
0: ด่านตรวจ
1: นางพิรากวนเนี่ยก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักเกินพิกัดค่ะนะทหารก็สงสัยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนุมานสอนพิรากวนมาดีบอกว่าถ้าทหารถามอย่างนี้ให้ตอบว่าตาช่างมันพังแล้วมันเก่ามันโบราณอย่าไปเชื่ออะไรกับตาช่างนะคะพอพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะทหารหลงเชื่อค่ะทั้งหนุมานแล้วก็พิรากวนก็เลยเข้าไปช่วยพระรามได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
0: ด
1: ี
0: มากเลยนะคะอันนี้คุณครูก็จะได้ตัวอย่างวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครนะคะในการเล่นเกมเธอคือใครนั่นเองค่ะได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยไหมคะในกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม
1: หน้ากากซ่อนกลค่ะ
0: ทำไมเรียกหน้ากากซ่อนกลนะคะหน้ากากซ่อนกลนี้เราก็จะใช้หน้ากากตัวละครมาทำกิจกรรมค่ะซึ่งคุณครูก็เตรียมหน้ากากตัวละครเนี่ยคละกันทุกตัวเลยค่ะในเรื่องค่ะน
1: ัก
0: เรียนจะได้รู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะการทำกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลเนี่ยเราก็อาจจะเลือกจากเรื่องที่นักเรียนเนี่ยเรียนในระดับชั้นนั้นๆ นะคะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็เลือกมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะและกิจกรรมนี้คุณครูต้องใช้บทร้อยกรองนะคะซึ่งบทร้อยกรองเนี่ยเรานำจากเรื่องมาไหมคะ
1: นะคะถ้ามีจุดเด่นนะสำคัญก็มาจากเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องนั้นนะรู้สึกว่ามันยากคำศัพท์ยากเกินไปเราก็อาจจะมาแต่งใหม่ก็ได้นะคะ
0: ก็ใช้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์อีกแล้วนะคะหรือถ้าคุณครูไม่ไหวจริงๆก็ปรับเป็นร้อยแก้วได้นะคะอันนี้ก็ใช้ร้อยแก้วในการทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากให้คุณครูนะคะอ่านกลอนค่ะ
1: อ
0: ่านกลอนที่เตรียมมานะคะและให้นักเรียน
1: คิดวิเคราะห์
0: คิดวิเคราะห์โดยการทำเป็นกลุ่มนะคะคุณครูคิดวิเคราะห์โดยการเลือกหยิบหน้ากากเนี่ยให้ตรงกับตัวละครที่คุณครูอ่านกลอน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์จากเนื้อหาในบทร้อยกรองว่าหมายถึงตัวละครใดอันนี้ก็จะช่วยในการคิดได้มากขึ้นนะคะเราลองมาเล่นกันดูไหมคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไง
1: เริ่มเลยค่ะ
0: เราก็จะให้อาจารย์ออมเนี่ยบทบาทสมมติเป็นคุณครูอันนี้จะเป็นคุณครูนะคะลืมค่ะเป็นครูแล้วจะให้คุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะอันนี้ต้องฟังกลอนให้ดีแล้วก็จับคำสำคัญน่าจะเป็นใครนะคะ
1: เป็นใครเป็นคนพูดบทนี้นะคะ
0: ใครเป็นคนพูดอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นคำพูดของใครนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะแอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะ
0: ตื่นเต้นนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วมาฟังกลอนกันก่อนนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวจริงๆคุณครูอาจจะให้ฟังสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ้าวจากกลอนที่อ่านไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นตัวละครใดคะลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนน่าจะเป็นใครหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนก็จะแข่งขันกันนะคะโดยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วก็จะหยิบหน้ากากมาสวมนะคะอาจารย์ปุ้ยเลือกมาแล้วอาจารย์ออมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากอาจารย์ออมก่อนค่ะหยิบใครมาคะ
1: หยิบนางวันทองขึ้นมาค่ะ
0: วันทองเลือกจากลักษณะหน้าไทยๆเป็นผู้หญิงไทยๆใช่ไหมคะทำไมเลือกนางวันทองคะวิเคราะห์จากอะไรคะ
1: ถ้าลองไปนั่งในใจเด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเด็กที่เลือกนางวันทองแน่นอนเพราะว่าคำแรกบอกว่าแม่รักลูกนะคะขึ้นชื่อว่าแม่นี่หยิบวันทองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดของแม่ค่ะ
0: น
1: ่
0: าสนใจนะคะ
1: เพราะมีคำว่าแม่อยู่หยิบเลยค่ะ
0: คิดได้ดีค่ะลองดูของอาจารย์ปุ้ยหยิบหน้ากากใครมาคะ
2: พลายงามค่ะ
0: พลายงาม
2: ใช่ค่ะ
0: หน้าตาหล่อแล้วเอากัน
2: เพราะว่านะคะมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งมันจะมีคำว่าแม่ก็จริงนะคะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิแต่มันจะมีวักทองอยู่ค่ะจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องพูดบทดีแน่นอนค่ะไม่ใช่แม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเลือกรายงามค่ะ
0: รายงามใช่ไหมคะ
1: คนที่จะจากแม่ไปก็ต้องเป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตาแล้วเราพลาดแล้วค่ะ
0: อาจารย์ออมนี่เห็นกลอนขึ้นต้นมานี่เดาเลยว่าเห็นคำว่าแม
1: ่ก็เลยหยิบวันทอง
0: ไม่รู้ว่าใครถูกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ากลอนนี้จะมีการบอกถึงตัวละครใดนะคะใครเป็นคนกล่าวค่ะเฉลยค่ะคือพลายงามค่ะอาจารย์ปุ้ยตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ
1: ได้บทเรียนว่ายังไงคะเนี่ยในการตอบผิด
0: ต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำพูดของใครนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่พลายงาม
1: พูดกับนางวันทองนะคะ
0: จะไปไหนคะเนี่ย
1: จะไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรี
0: ใครจะต้องไปด้วยเล่า
1: ก็เพราะว่าถูกขุนช้างทำร้ายอยู่ไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงทำร้ายนะคะ
0: พ่อเลี้ยงทำร้ายก็เลยต้อง
1: เดินทาง
0: กับพี่ชายเดินทางไปอยู่กับย่าทองประสีก็น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีไหมคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
1: ต้องแก้แค้นว่าเราต้องได้คะแนนบ้างนะคะ
0: อาจารย์ขอได้แล้วนะคะหน้ากากซ่อนกลของเราก็จะสนุกสนานด้วยการเลือกแข่งขันกันหยิบหน้ากากให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ค่ะว่าจะเป็นคำกล่าวของใครนะคะเป็นคำพูดของใครนะคะบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่จงเร่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญน่าจะเป็นใครคะน่าจะเป็นใครหนูนะคะจับมาเป็นลิงทั้งคู่เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลิงเหล่านี้จะชื่ออะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ปุ้ยตอบว่า
2: เป็นหนุมานค่ะ
0: ทำไมถึงตอบหนุมานคะ
2: เนื่องจากว่ารอบนี้อาศัยความรวดเร็วนะคะตอบหนุมานแล้วก็จะมีคำว่าบิดาน
0: ะคะอาจารย์โอนจะแย่งหยิบไปก
1: ่
0: อน
1: เห็นคำว่าบิดาก็เลยหยิบอะไรเลยค่ะน่า
2: เป็นหนุมานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแน่นอนค่ะ
0: อาจารย์ออมบ้างค่ะอาจารย์ออมตอบว่า
1: หยิบมัจฉานุขึ้นมานะคะคำพูดนี้ก็ต้องนะเป็นมัจฉานุแน่นอนเพราะว่าถ้าแปลบทกลอนแล้วแปลว่าพ่อมาจากทางไหนล่ะพ่อก็กลับไปทางนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นพ่อก็คิดดูสิก็จะรู้ด้วยสติปัญญาของพ่อนั่นแหละโอ้แน่นอนว่าต้องเป็นมัจฉานุพูดกับหนุมานแน่นอนค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นตอนที่หนุมานถามทางไปเมืองบาดาลกับมัจฉานุไหมคะเนื่องว่าเฝ้าเมืองบาดาลอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าบิดาลงมาจากทางไหน
1: ทางนั้นจะไป
0: ก็จะมีอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็เหตุผลนี้น่าฟังทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเป็นคำพูดของตัวละครใดเฉลยคือมัจฉานุค่ะโอ้โห
1: ดีใจได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าๆกันนะคะ
0: เก่งมากเลยนะคะอาจารย์ก็เด็กๆก็จะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปด้วยถูกไหมคะและคุณครูก็สามารถที่จะเลือกการใช้ร้อยกรองนะคะคุณครูใช้ความสามารถทางด้านกวีนิพนธ์หรือนำกลอนที่เป็นอาจจะเป็นวรรคทองหรือกลอนที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยนำ
1: มาเล่น
0: กิจกรรมนี้ได้นะคะช่วยในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคำจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์มณี
1: ขอให้สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: กิจกรรมต่อมานี่ค่ะเล่นแบบว่ามีตัวจริงตัวปลอมกันเลยนะคะกิจกรรมต่อมาเนี่ยที่จะอยากจะบอกคุณครูและแนะนำคุณครูก็คือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีคำว่ารู้ไหมใครหลอกใช่ไหมคะมีคำว่าหลอกตรงนี้ก็คือเราจะเล่นตัวละครที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมบทกลอนหรือบทร้อยกรองเนี่ยทั้งแบบจริงแล้วก็แบบหลอกมาด้วยนะคะอาจารย์คะก็คือเราจะให้จากนั้นเราก็จะเตรียมป้ายชื่อตัวละครนะคะที่คุณครูจะนำมาทำกิจกรรมนะคะอาจจะเป็น 2-3 ตัวละครก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนตัวละครตัวใดนะคะที่จะเป็นตัวจริงนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ทั้ง2แผ่นแล้วคุณครูก็เลือกให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องเลือกคนที่สามารถอ่านได้น่าสนใจเนี่ยออกหน้าชั้นเรียนนะคะหรือคุณครูอาจจะ
1: มีตัวท็อปในห้องอยู่นะคะ
0: เลือกมา2คนค่ะหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้อ่านร้อยกรองนี้นะคะแนะนำตัวเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านทีละคนแล้วก็ ให้ลองฟังไปเรื่อยๆเราจะมีคำถามเราจะมีกลอนจนกว่าจะครบคำถามนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าใครคือตัวจริงตัวหลอกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ตัวอย่างในวันนี้นะคะเราเลือกคุณย่าทองประศรีมานะคะเป็นย่าของพลายงามนั่นเองนี่จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะ

0: เราจะให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ปุ้ยเป็นคุณย่าทองประศรี1นะคะ อาจารย์ออมเป็นคุณย่าทองประศรี2นะคะพร้อมไหมคะคุณย่าทั้งสองถ้าพร้อมแล้วใครเป็น1ใครเป็น2ดีคะ
1: อาจารย์ออมเป็น1
0: อ๋อทำไมล่ะอยากให้ number 1อาจารย์ออมอาจารย์ออมตัวสูงกว่า
1: ได้เนาะเอาเป็น1เลยนะคะ
0: ที่1ที่2แล้วกัน
1: แยกกันเป็นนะให้ทายว่าใครจะคือทองประศรีตัวจริงนะคะ
0: ทองประศรี2นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นให้คุณย่าทองประศรีทั้ง2แนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ข้าคือนางทองประศรีเป็นนารีเก่งกล้าหาใครเหมือนตัวจริงแน่นอนค่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะคุณย่าต้องแบบนี้ค่ะย่าโป้ปดมดเท็จพูดเลื่อนเปื้อนเป็นแม่เรือนทองประศรีคือตัวเรา
0: คุณย่าทองคนนี้ดูเก่งนะคะเป็นหญิงเก่งดูห้าวหาญมากๆเลยนะคะแต่คุณย่าทองประศรีที่สองเนี่ยเป็นแม่สีเรือนถูกไหมคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่า
1: ใคร
0: เป
1: ็นตัวจริง
0: เรามาเลือกตัวช่วยโดยวิธีการใช้คำถามแล้วกันนะคะอยากจะถามคุณย่าทองประศรีทั้งสองค่ะตอนพบหลานพลายงามครั้งแรกเนี่ยพบยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เหตุการณ์แล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะพบพลายงามครั้งแรกต้นมะยมมันคืนขมนึกไปแล้วใจหายคว้าตะบองตีหลานเรื่องบานปลายโอ้ยแท้หลานชายใช่ขโมยโอ้ยเจ็บใจมากๆเลยนะคะผิดตัว
0: อีกคนแล้วค่ะเจอ
2: ย่านะคะต้องรับขวัญหลานหน่อยค
1: ่
2: ะพบพลายงามหลานแก้วที่ลานวัดตอนบ่ายจัดหิวขนม
1: นมของหวาน
2: ย่าจึงนำอาหารหวานจัดใส่พานเดินทางนานย่าจะปลอบประโลมใจ
0: คุณย่าทองประศรีหมายเลขหนึ่งนี่เจอหลานไม่ค่อยดีเลยนะคะ
1: ตีมันเลยคิดว่ามันขโมยไม่ยมแน่นอนว่าตะบองตี
0: แล้วทำไมคิดว่าเป็นหลานตัวเองคะ
1: งูกับหน้ามันฟ้องอยู่นะก็เลย
0: หน้าเหมือนใครคะ
1: หน้าเหมือนไอ้แผน
0: อ่ะดีนะคะที่หน้าเหมือนไม่งั้นตีจนตายแน่ๆเลยค่ะแต่ย่าทองประศรีที่สองนะคะพบหลานดีทีเดียวค่ะพบที่ลานวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จัดให้เลยหลานหิวใช่ไหมขนมนมของหวานเนี่ยประเคนให้เลยเป็นพานเลยใช่ไหมคะส
2: ุ
0: ดยอดมากนะคะคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจร้ายไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมาดูอีกสักคำถามนึงค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครเป็นตัวจริงนะคะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคุณย่าทองประศรีทั้งสองเนี่ยสอนหลานพลายงามเนี่ยเรื่องอะไรบ้างคะคุณย่าทองประศรีหนึ่งเลยค่ะ
1: วิชาที่สอนพลายงามนะเหรอฉันก็สอนทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาอีกภาษาไทยขอมยอมค่าสิ้นทั้งคาถาอาคมข้าเคยชินอย่าดูหมิ่นสอนหลานเก่งเคร่งวิชามันเก่งเพราะฉันเนี่ยล่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคุณย่า
2: ย่าถึงจะเป็นแม่เรือนนะคะทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาใช้คาถากริดจากธนูสอน มีวิชาเป่าปีชวนให้นอน ทุกขั้นตอนสอนหลานงานปกครอง ค่ะ
0: คุณครูคิดว่าทองประศรี1หรือ2เป็นตัวจริงคะลองวิเคราะห์จากประเด็นที่คุณครูที่คุณย่าทองประศรีทั้ง2เนี่ยได้บอกกล่าวไปนะคะรู้สึกว่าคุณย่าทองประศรี1เนี่ยจะสอนหลานเรื่องศาสนาแล้วเรื่องภาษาคาถาอาคมถูกมั้ยคะแต่ดูคุณย่าทองประศรีที่เป็นแม่สีเรือนเนี่ยจะสอนหลานให้ใช้ยุทธโธปกรณ์นะคะโอ้โหดูซิทั้งกริดจากธนูสอนใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเรามาวิเคราะห์แล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณย่าทองประศรีตัวจริงก็คือหมายเลข1ค่ะ
1: ฉันนี่แหละตัวจริงอ
0: าจารย์ออมค่ะเป็นคุณย่าทองประศรีตัวจริงนะคะเราจะสังเกตว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงเลยทีเดียวแล้วก็สอนหลานเนี่ยในเรื่องของภาษาแล้วก็คาถาอาคมถูกไหมคะแล้วก็ดูแลหลานเนี่ยให้เก่งวิชาความรู้อย่างดีเลยถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลหรือเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรถ้านักเรียนเนี่ยรู้ข้อมูลเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบได้นะคะนี่ก็คือเป็นการให้คิดโดยใช้คำหลอกนะคะแล้วอันนี้ก็คำประพันธ์ตรงนี้ก็คืออาจารย์ออมก็สามารถที่จะแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้มีน้ำเสียงน่าสนใจมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะ
1: เราอาจจะอธิบายคำที่ไม่ใช่ด้วยนะคะอย่างธนูคาถากริดจักเนี่ยมันเป็นอาวุธของเทพของกษัตริย์นะคะแล้วก็เป่าปีนี่น่าจะผิดเรื่องนะคะนี่น่าจะมาจากเรื่องไหนคะ
2: ภัยมณ
1: ีนะถ้าใครจับผิดได้ก็จะรู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนหลอก

0: นั่นเองนะคะ
1: กิจกรรมก็ดูสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้วิธีการคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
0: ใช่ค่ะกิจกรรมนี้จะดีมากๆเลยค่ะจะได้คิดวิเคราะห์ตั้งแต่คุณครูเลยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์ของเรื่องแล้วก็วิเคราะห์การใช้น้ำเสียงของตัวละครให้เหมาะสมค่ะนะคะแล้วก็เป็นการสื่ออารมณ์ของตัวละครตามเนื้อเรื่องอีกด้วยค่ะแล้วก็สวมบทบาทเนี่ยสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะออกจากกันเหมือนกันที่อาจารย์มะลิทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตนะคะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็คิดวิเคราะห์เนื้อหาทำให้เกิดความแม่นยำในการเรียนวรรณคดีให้มีชีวิตอย่างสนุกด้วยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์อ้อม
2: ค่ะเดี๋ยวมาฝากสรุปท้ายกันสักนิดนึงนะคะคุณครูคะการเรียนการสอนวรรณคดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณครูจะต้องแม่นยำในเนื้อหาถ้าคุณครูแม่นยำในเนื้อหาคุณครูจะกล้าเล่นกับวรรณคดีด้วยสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะและสิ่งที่สำคัญนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะก็เป็นตัวสื่อนะแต่ว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่นะแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าสื่อก็คือวิธีการเล่นกับสื่อนะคะเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าให้นักเรียนเป็นผู้รับสารอย่างเดียวให้เขาโต้กลับสองทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกมีเสียงหัวเราะถ้า1ชั่วโมงไม่มีเสียงหัวเราะของนักเรียนเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงนักเรียนตอบคำถามถือว่าคุณครูมาผิดทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีความหมายของมันจริงๆก็คือถ้าสอนให้มีชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักให้นักเรียนเนี่ยสอนด้วยการเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจแบบใช้ใจจำไม่ได้ใช้สมองจำ
1: เข้าใจนะคะแล้วก็นำไปใช
2: ้ได้ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอฝากให้คุณครูทุกท่านนำวิธีการนะคะวันนี้เราไม่สามารถเอาเนื้อหามาได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูช่วยนำวิธีการนะคะการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆก็จะปลุกวรรณคดีให้มีชีวิตมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
9: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
5: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางอีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ ไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบ3พยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
8: เย่ yeah!
5: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
7: สนใจ
9: ไฟรู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
5: ลายมือ
7: ถือปืน
9: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
5: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
7: ฝันว่าหิว
9: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
5: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
7: ลงใต้ปีก
9: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
5: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบ4พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
5: ร้านขายไก่ย่าง
7: ข้างฉันสองชั้น
9: วันนี้ไปเที่ยว
3: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
5: อย่าออกนอกลู
7: ่ปูเสื่อกินข้าวว
9: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
5: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
8: เย้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับ

ดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้

หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ย

ดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: หนูโดนแกล้งเพราะว่าเพื่อนๆคงไม่ค่อยชอบหนูค่ะ
1: มีความรุนแรงและมีการกลั่นแกล้งกันมากขึ้นหนูเองก็ถูกแกล้งด้วย
2: ในปี2547โรงเรียนประถมฮอลลีวูดในนอร์ทลอนดอนอยู่ภายใต้มาตรการพิเศษ
1: พวกเขาทำเรื่องแย่ๆครับเช่นถมน้ำลายในถ้วยน้ำของผมหรือว่าเรียกผมด้วยชื่อแย่ๆ
2: พฤติกรรมรังแกเป็นปัญหาใหญ่
0: พวกเขาเริ่มตั้งแต่ต่อยแล้วก็เตะหนูเรียกว่ารุมกันเลยล่ะค่ะ
2: ปัจจุบันนี้โรงเรียนฮอลลีวูดได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีผู้อำนวยการคนใหม่คริสไรอันมาคอยดูแลความประพฤติของนักเรียนกลายเป็นดีเยี่ยมเมื่อออกจากมาตรการพิเศษ1ปีต่อมารายการนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนฮอลลีวูดใช้วิชาสุขศึกษามาแก้ปัญหาการรังแกของเด็ก
3: ๆเราใช้อยู่2แนวทางด้วยกันนะครับคือกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยากับป้องกันไม่ให้เกิดเพื่อจัดการกับปัญหาการรังแกกันการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเรามีการใช้กฎมีการลงโทษที่ทุกคนยอมรับไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนั่นคือวิธีให้เกิดปฏิกิริยาส่วนการป้องกันเราใช้โครงการคุณลักษณะทางสังคมและอารมณ์ผ่านวิชาสุขศึกษามีกิจกรรมล้อมวงและการประชุม
2: โรงเรียนใช้การประชุมเพื่อเสริมและเชื่อมโยงวิชาสุขศึกษาและกิจกรรมล้อมวงเข้าด้วยกันทั้งโรงเรียนโดยกำหนดประเด็นแต่ละสัปดาห์ประเด็นจะมาจากโครงการคุณลักษณะทางสังคมและอารมณ์ของทางรัฐบาล
4: Good morning boys and girls
5: Good morning
3: โครงการนี้สอนให้เด็กๆรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับให้พยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและก็รู้จักตอบสนองกับความรู้สึกเหล่านั้นแต่ละหน่วยของโครงการจะเกี่ยวกับการสังเกตผู้อื่นและดูว่าเขารู้สึกยังไงและสังเกตความรู้สึกตัวเองด้วยและการบอกได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไง
4: This morning's assembly we're talking about how we stop bullying at Hollywood School
2: สิ่งที่คริสไรอันให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆคือทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องการรังแกกันหลังจากที่ผู้ปกครองรายงานว่ามีเหตุการณ์รังแกภายในโรงเรียน
4: What is bullying
3: พวกเขาคิดว่าการรังแกกันบางอย่างไม่ได้เรียกว่าการรังแกกันครับแต่เป็นการเล่นกันแรงๆมีการตีความหมายผิดครับทำให้ผมคิดว่าถ้านิยามของการรังแกกันในมองของเด็กนั้นไม่ชัดเจนหรือว่าในมุมมองของผู้ปกครองที่คำนิยามไม่ชัดเจนเลยบุคลากรของเราจึงมาพูดคุยกันว่าเรามีปัญหาบางอย่างแล้วผมคิดว่ามีนักเรียนบางคนที่ไม่เข้าใจว่าการรังแกกันคืออะไรกันแน่นะครับเขาไม่เข้าใจ
0: รังแกกันก็คือการที่มีคนมาตีเราหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้น
6: การรังแกก็คือการที่มีคนมาตีเราและทำให้เราเสียใจทุกวันและไม่ยอมหยุด
0: มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วถ้ามีคนทำร้ายเราทุกวันเราจะต้องบอกคุณครู
2: จอห์นเวสต์มอร์เป็นรองผู้อำนวยการและครูประจำชั้นป.6มีการพูดคุยถึงประเด็นการรังแกกันในกิจกรรมล้อมวง
4: Maybe you will understand then how to change it and how to mend it and maybe you're going to understand how people will behave because when they feel somethingIt makes them behave in a special way.
3: เด็กๆรู้ว่าถ้ามีการรังแกกันทุกคนเข้าใจตรงกันว่าจะมีกฎที่ห้ามละเมิดนะครับทุกคนรู้ว่าต้องช่วยผู้ที่ถูกรังแกทุกคนรู้ว่าคนที่แกล้งผู้อื่นกำลังทำผิดอยู่แต่บางคนอาจจะไม่ตระหนักว่าคนที่แกล้งผู้อื่นไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ปีศาจเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเราทุกคนอาจจะถูกรังแกเองหรือมีส่วนร่วมด้วยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีการโต้ตอบทางอารมณ์และก็ถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์และพยายามจะแสดงอารมณ์ออกมาหรืออาจจะแย่คนอื่นก็เป็นได้นะครับเราจะเน้นไปที่เด็กโดยไม่พูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือไม่เธอไม่ควรทำอย่างนั้นแต่ใช้คำว่าทำไมอะไรทำให้เธอรู้สึกอย่างนั้นเธอคิดว่าคนนั้นเขารู้สึกยังไงเราไม่เพียงสร้างความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราผมคิดว่านี่แหละคือคำตอบเพราะถ้าคุณลองจินตนาการเป็นผู้อื่นก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปได้ครึ่งหนึ่ง
4: Tell the person next to you what you feel if you were seen now and you've been asked to play football can you make it up
7: You'd have to do something quite special and if you did know them and you were their friends then you'd probably know what

ันนี้ Teachers as Learners จะพาไปชมโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรมการต้านการรังแกในโรงเรียนได้สำเร็จนะครับเขาทำกันอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ

0: could do.
1: Who would like to share then with us how you think you might feel, Rory?
0: I'd feel powerless.
2: สิ่งหนึ่งที่ผมประหลาดใจคือการที่นักเรียนพูดอย่างชัดเจนเรื่องความรู้สึกวิธีการแสดงออกการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นในแบบที่ผมทำไม่ได้ตอนอายุเท่านี้นะครับแปลกมาก
3: ชั้นป.6ได้ทำสื่อนำเสนอการต่อต้านการรังแกกันโดยเน้นเรื่องความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: Start. Fantastic. That's very good. Now we're very lucky this afternoon because we're going to carry on the work we've been doing about bullying with a presentation from some children in year 6. Explain what you did first.
5: We went outside and we took pictures and then we took them onto the computer and made a slideshow.
6: And there's like 5 characters in it. And I think, and there's 4 of them are bullies, and one's a victim of the bullying.
4: Can you tell who the bullies are? You think you can? Okay. Who do you think's the bullies in that picture?
7: Me.
4: Yeah.
7: Them.
4: Why do you think they're the bullies?
7: Because it looks like they're talking about him, and everyone else is playing.
4: Okay.
8: ฉันว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่าเด็กที่โตกว่าได้แสดงให้เด็กเล็กดูว่าพวกเขาได้ทำอะไรไปได้แบ่งปันความคิดและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาได้พูดคุยกันเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่แค่ความรู้สึกของผู้ถูกรังแกนะคะแต่ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
3: นักเรียนที่นำเสนอได้อะไรจากประสบการณ์นี้บ้าง
9: สนุกดีค่ะเราได้ทำเองเราได้รู้ว่าจะรู้สึกยังไงลึกๆแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าเป็นผู้ถูกรังแกจะรู้สึกยังไงและผู้รังแกรู้สึกยังไง
3: การถูกทอดทิ้งน่าจะเป็นการรังแกที่พบได้ทั่วไปครับเพราะการรังแกอาจไม่ใช่การทำเรื่องใหญ่โตอย่างที่หลายๆคนเขาคิดกันนะครับ
9: เราไม่ได้เสนอแต่เรื่องรุนแรงเพราะบางครั้งการรังแกก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะคะบางทีแค่แกล้งเรียกฉายาที่ไม่ดีหรืออะไรทำนองนั้นนะคะเราเลยไม่อยากทำแบบนั้นน้องๆอาจจะคิดว่าการรังแกเป็นเรื่องของการทำให้เจ็บตัวหรือความรุนแรงเท่านั้น
3: ถ้าเรามีพี่ชายหรือว่าพี่สาวแล้วพวกเขาคอยแกล้งอยู่เรื่อยจะทำให้เรารู้สึกอ่อนแอครับพอมาโรงเรียนก็เลยแกล้งคนอื่นเพื่อให้รู้สึกมีอำนาจขึ้นมาบ้างเมื่อแกล้งแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ทันคิดว่ามันจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นถ้าเราแกล้งคนอื่นเราอาจจะรู้สึกเท่เพื่อนก็คิดว่าเราดีเราเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ
4: What do you think they were feeling, looking at those comments? Just take a 30 seconds and talk to the person sitting next to you. What do you think the bullies were actually feeling? Okay, Chris, if you'd like to come and help this table, and Lily, if you'd like to help this table.
7: They might have felt a bit worried because they might have told the teacher.
10: I think they were quite selfish, and I don't think we should feel sympathetic for them.
8: ฉันคิดว่าน่าสนใจเวลาที่เราพูดถึงความรู้สึกของคนที่รังแกคนอื่นนักเรียนจะเข้าใจทันทีพวกเขาจะพูดกันในห้องเรียนว่าใช่พวกเขารู้สึกมีอำนาจทำให้พวกเขารู้สึกยิ่งใหญ่รู้สึกว่าทำอะไรบางอย่างได้ดีถึงแม้จะเป็นการทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ก็ตามนะคะ
6: Hasheen's class held a meeting with their teacher. All the children had ideas about what happened. There was a lot of discussion and debate.
4: Most people in the groups that I went round seemed to think thatTelling the bullies about the feelings of the victim actually could make an impact on them.
8: อีกอย่างที่ฉันคิดว่าสำคัญที่ต้องส่งเสริมคือทุกคนล้วนมีความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่คนนั้นคนเดียวที่มีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะทุกคนล้วนอยากจะแก้แค้นใครสักคนเราทุกคนต่างมีความรู้สึกค่ะแต่วิธีที่เราจะรับมือกับมันต่างหากที่จะทำให้แตกต่างนะคะ
3: ผู้ที่รังแกคนอื่นก็เป็นคนธรรมดาครับไม่ใช่สัตว์ร้ายที่คอยจ้องจับเราไม่ใช่เลย
9: บางครั้งพวกเขาก็ทำเพื่อความสนุกหรือมีเรื่องที่บ้านแล้วก็มาระบายออกกับคนอื่นนะคะ
3: พวกเขาแกล้งคนอื่นเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าอาจจะเคยโดนแกล้ง
9: หนูคิดว่าพวกที่แกล้งคนอื่นมีความรู้สึกข้างในแล้วมาระบายออกด้วยความก้าวร้าวกับคนอื่น
3: การช่วยคนที่รังแกผู้อื่นให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองจะต้องเสริมแรงให้นักเรียนใช้แบบฝึกหัดที่เรียกว่าการสงบใจ
8: วิธีนี้ดีมากค่ะเพราะถ้านักเรียนมีอารมณ์ไม่ดีเราเข้าไปบอกนักเรียนคนใดก็ได้ในโรงเรียนแม้จะไม่ใช่นักเรียน

0: เป็นที่ฉันสอนหรือว่าเล่นในสนามบอกว่าให้ใช้แบบฝึกหัดสงบใจก่อนเธอจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนก็จะเริ่มสูดหายใจลึกๆแล้วเริ่มนับ1ถึง10ทันใดนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะหยุดลง
1: แต่การแก้ปัญหาการรังแกที่สำคัญก็คือการชวนให้เด็กรู้จักบอกเล่า
2: เราไม่พูดบังคับว่าเธอต้องบอกครูแต่เป็นเห็นไหมง่ายออกทำไมเธอไม่บอกครูเป็นการฝึกฝนฝึกให้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ฝึกให้บอกคนอื่นได้ฝึกการดูผู้อื่นคุณได้เห็นและก่อนที่ใครจะพูดมันได้ผลหรือไม่มันช่วยพวกเขาหรือไม่ถ้าคุณอยากจะสร้างทักษะสามารถของนักเรียนในการตอบสนองเราก็ไม่ควรจะบอกพวกเขาว่าต้องทำอย่างไรการเล่าออกมาไม่ได้จะทำให้ความกลัวหายไปหรอกนะครับแต่มันจะหายไปเมื่อกลายเป็นทักษะที่ได้ฝึกบ่อยๆจนในที่สุดก็ทำได้นั่นเอง
3: TELL
0: นักเรียนบอกคำว่าบอกบอกและเรื่องอื่นๆตั้งแต่เล็กก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเด็กนักเรียนจะไม่ได้เล่าเหตุการณ์เดียวให้ฟังเท่านั้นค่ะนักเรียนได้สังเกตคนที่เศร้าและไม่มีความสุขอยู่ตลอดและพวกเขาต้องบอกกับใครสักคนค่ะ
4: ถ้าเราเห็นใครโดนแกล้งเราจะไปบอกครูทันทีหรือไปบอกให้เขาหยุดแล้วเราก็จะหาเพื่อนให้เขาเพื่อเขาจะได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคนที่โดนแกล้งรู้สึกยังไงและคนที่แกล้งคนอื่นมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะเวลาที่รังแกคนอื่น
5: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องการรังแกมาก่อนนะครับแล้วก็คงจะไม่สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นผมคงคิดว่าเขาแค่เล่นกันหรืออะไรทำนองนี้ฮะตอนนี้ถ้าผมเห็นการรังแกกันผมก็คงจะบอกครูเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่มันน่าหงุดหงิดสำหรับทุกๆคนเลยครับ
4: หนูเคยคิดว่าการรังแกก็คือการต่อยตีกันแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าต้องไปพูดกับพวกเขาไปบอกคุณครูและหนูจะทำอะไรได้บ้างจะต้องช่วยเขาค่ะโรงเรียนจะสามารถกำจัดการรังแกกันให้หมดไปได้หรือไม่
2: ถ้าเราสอนหัวข้อการรังแกกันในห้องเรียนทุกๆวันหรือทุกสัปดาห์จะเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดคุยกันเรื่อยๆเราคิดดูนะครับว่านักเรียนเข้าเรียนตอน3ขวบกว่าจะจบก็อายุ11นับเป็นเวลาถึง8ปีที่เราพูดถึงเรื่องนี้เสมอๆนักเรียนก็จะคุ้นเคยกับเรื่องนี้กลายเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกเศร้าแต่อาจจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่หลากหลายขึ้นแล้วก็นำไปพูดคุยกันได้กลายเป็นเรื่องที่คุยกันในกลุ่มเพราะฉะนั้นการรังแกกันก็น่าจะลดลงคงกำจัดให้หมดไปไม่ได้แน่แต่สภาพแวดล้อมก็คงไม่เอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นไม่ใช่ที่จะเกิดการรังแกกันได้ง่ายๆอีกต่อไป
4: หนูคิดว่ายังไงก็ยังมีการแกล้งกันอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าพวกเราร่วมมือกัน
5: ตอนนี้ผมรู้มากขึ้นเพราะว่าคนอื่นเริ่มฟังผมมากขึ้นด้วยครับคงจะเป็นเพราะว่าผมมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วล่ะครับ
1: เพื่อประกอบรายการนี้มีโปรแกรมข้อมูลที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในห้องเรียนเรียกว่ายุติการรังแกในโปรแกรมมีโครงการหยุดการรังแกของโรงเรียนประถมฮอลลีวูดคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์www.teachersaslearners.com

การรังแกจะไม่สามารถยุติลงได้เพียงเพราะความเห็นใจหรือบทลงโทษแต่สามารถยุติลงได้ด้วยความเข้าใจกันรายการตอนหน้าเราจะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรังแกในโรงเรียนนะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปัญหาการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนถือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกมานานนะครับแต่ในวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มีความเชื่อว่าการรังแกนั้นสามารถยุติลงได้และจะมาร่วมแชร์ไอเดียกันว่าคุณครูนั้นก็สามารถช่วยหยุดการรังแกในโรงเรียนได้เช่นกันนะครับท่านแรกอาจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์นพมาศว่องวิทยสกุลอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมครับอาจารย์ทั้งสองท่านให้ความหมายของการรังแกนั้นไว้ว่ายังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็สำหรับตัวเองนะคะคือคิดว่าการรังแกเนี่ยน่าจะหมายถึงการที่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือว่าทำให้ตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขซึ่งมันอาจจะมีได้ทั้งทางกายหรือว่าทางวาจาก็ได้อย่างเช่นทางกายนี่คือเหมือนรู้อยู่แล้วเนาะโดนตัวกันชกกันแย่กัน
0: แย่มีกระทบกระทั่งกันใช่ไหมฮะ
1: หรือว่าถ้าเป็นแบบทางวาจาซึ่งทางวาจาแค่บางทีเพื่อนเดินผ่านอะแซวดำเตี้ยอะไรแบบนี้ค่ะคือไอ้คนพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรเห็นพูดตามสิ่งที่พูด
0: แค่แซวเล่นๆเฉย
1: ๆแต่คนได้ยินอะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดนเพื่อนแกล้งอยู่โดนเพื่อนแกล้งแซวแกล้งว่า
2: ครับอาจารย์ผมมีมุมมองคล้ายๆกับอาจารย์กระต่ายก็คือว่าเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมการรังแกคร
0: ับ
2: เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือทางกายนะครับเกิดขึ้นโดยความตั้งใจอะเพราะการรังแกมันต้องตั้งใจ
0: ครับ
2: เกิดขึ้นโดยตั้งใจแล้วส่งผลทำให้ใครสักคนหนึ่งอาจจะมากกว่า1คนก็ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะเป็นการรบกวนการรังแกในแง่ของการวาจาอาจจะเกิดได้หลายลักษณะเช่นการล้อเลียนในเรื่องของศาสนาอย่างเงี้ยอย่างคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็แน่นอนว่าไม่กินหมูอย่างเงี้ยก็อาจจะล้อเลียนในเชิงลักษณะแบบนั้นหรือว่าในเชิงของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำพูดเด็กบางคนจะมีพฤติกรรมเช่นติดอ่างหรือพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับปมอ่ะเป็นปมด้อยเขาก็เอาลักษณะปมด้อยเนี้ยในมาพูดนะครับพฤติกรรมการรังแกมันก็มีระดับลำดับขั้นของมันนะครับลำดับขั้นแต่แรกเริ่มมันก็คุยในเรื่องของทางวาจาหยอกล้อหยอกเอิญกันแล้วก็เริ่มพัฒนาระดับของภาษาที่ใช้มากขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยไว้แล้วมันไม่มีการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นมันจะกลายเป็นพฤติกรรมความรุนแรงหรือความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นเมื่อโตขึ้นซึ่งอันนี้น่าห่วงเพราะว่าเมื่อโตขึ้นไปแล้วแล้วพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะแก้ไขเนี่ยยาก
0: คืออาจจะด้วยความเคยชินเคยทำมาแล้วก็ไม่มีการห้ามปรามไม่ได้หยุดยุติตรงนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์พอยกตัวอย่างผลของการกระทำได้ไหมฮะ
1: คือบางทีอย่างเด็กที่ถูกแซวอะค่ะเหมือนเราไปจี้ปมเขานะเพื่อนที่เป็นคนแซวนะคะถ้ายิ่งเหมือนยิ่งเห็นเพื่อนอะยิ่งกลัวยิ่งคอยเหี่ยวอะก็ยิ่งอยากจะแซวมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะส่งผลต่อเขาทางจิตใจทางเนี้ยแบบเหมือนไม่กล้าก
0: ลายเป็นความมั่นใจสูญเสียไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สูญเสียความมั่นใจ
0: พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มั่นใจอีกนะฮะ
1: เคยเจอกรณีเด็กในห้องเลยคือตัวเองไหนยืนสอนอยู่หน้าห้องให้เล่นเกมตอบปัญหาเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนในกลุ่มคนนึงตอบปัญหาไม่ถูกเด็กชายคนเนี้ยส่วนกับเพื่อนทันทีเลยคือเตะเพื่อน ด้วยความที่ว่า เพื่อนคนนี้ทำให้เสียคะแนนกลุ่
0: ม
1: แค่คะแนนกลุ่มเองนะคะก็คือเตะยังไม่พอพอเตะพอเพื่อนล้มลงไปเนี่ยเตะซ้ำคือเพื่อนคนนั้นคือคู่ตัวอยู่อะแบบไม่ให้โดนเตะค่ะพอเราเข้าไปช่วยเนี่ยพอวันต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นเด็กคนที่โดนทำอะกลัวเลยนะคะเราบางทีเวลาเราเรียกตอบเนี่ยถ้าเป็นคะแนนกลุ่มเด็กคนนี้จะไม่กล้าแล้วกลัวอีกกลัวทำผิดแล้วจะกลัวเรื่องคนนี้ทำอีก
0: อาจารย์ยศวีล่ะฮะเห็นผลของการกระทำไว้ยังไงบ้างครับ
2: ต้องพูดจากรายงานการวิจัยนะครับ
0: ครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยเรื่องการรังแกกันหรือบูลลิ่งเนี่ยโหเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการศึกษาเด็กกลุ่มที่ถูกรังแกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยเด็กคือช่วงวัยประถมเนี่ยนะครับที่พื้นฐานที่สุดเลยนะครับเด็กเก็บตัวเป็นคนที่แบบเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนไปทันทีเลยจากเดิมที่เป็นคนสดใสร่าเริงนะ
0: ครับ
2: กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดทันทีแล้วเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว
0: ไม่สูงสิงกับ
2: คนที่มันตามมาก็คือว่าจากการเก็บตัวแปลว่าความสามารถในการที่จะเป็นคนเข้าสังคมนะครับจำกัดยากขึ้นโดยเฉพาะที่โตเมื่อโตขึ้นไปเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ติดตัวไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราอาจจะเห็นเพื่อนบางคนที่แบบมีความค่อนข้างเขินอายหรือค่อนข้างเก็บตัวหรือเป็นคนถามอะไรก็พูดน้อยไม่ค่อยอยากที่จะทำความรู้จักกับใครแปลกหน้าสักเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้มันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าช่วงวัยเด็กเขาอาจจะเจอประสบการณ์อะไรลักษณะแบบที่ไม่ดีมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้มันยังมีถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพคือบางทีเนี่ยเกิดเด็กถูกรังแกมาก

0: เกิดภาวะความเครียดความเครียดเมื่อถูกกดมากๆเนี่ยมันก็แสดงออกมาในอาการทางร่างกายอาจจะในลักษณะของการปวดหัวเป็นไมเกรนกระเทือนถึงระบบทางเดินอาหารเลยก็เป็นไปได้นะครับร้ายที่สุดใครจะเชื่อว่าเด็กที่ถูกรังแกเนี่ยสามารถนำไปสู่การฆ่าตัวตายก็ได
1: ้ อ
0: ันนี้รุนแรงมากพฤติกรรมนิดเดียวแต่ผลกระทบที่เกิดมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเป็นผลกระทบที่มันจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับ
1: การรังแกเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่มานานมากแล้วทำไมเราถึงสอนให้เด็กเลิกรังแกกันยากจังเลยฮะอาจารย
2: ์อันแรกคือน่าจะเป็นในเรื่องของความหมายก่อนที่แต่ละคนนะเขาคือตีความหมายของเขาว่ารังแกไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองคนทำอ่ะตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อนด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นอุบัติเหตุแต่เพื่อนอ่ะไม่รู้ก็คิดว่าโดนรังแกใช่ไหมคะหนึ่งอย่างเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเด็กบางคนอ่ะด้วยความที่เหมือนเขามีพฤติกรรมมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วบางทีเวลาเขามีปัญหาหรือมีอะไรมากระทบกระทั่งเขานิดนึงนะคะหรือเพื่อนคนนี้ทำไม่ถูกใจเขานิดนึงอ่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลกับเขาโดยตรงก็ได้นะแต่แค่ไม่ถูกใจเขาอ่ะเขาก็อยากที่จะแบบอยากสวนกลับแล้วอยากว่ากลับคนนี้แล้วบางทีเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราสอนเด็กแบบนี้ค่ะหรือว่าเด็กทำผิดเนี่ยเราจะมีกฎเนาะตั้งกติกาลงโทษว่าเราทำยังไงดีพอกลับไปบ้านถ้าเกิดครอบครัวไม่ได้เป็นในแนวทางเดียวกับเราบางทีพ่อแม่ตามใจ เคยเห็นแบบนี้ที่ว่าบางทีลูกพูดแรงๆพูดไม่พอกับแม่แต่แม่ก็ยังแบบโอเคครับครับครับเหมือนแม่ยอมลูกนะเหมือนเป็นการปลูกฝังนิสัยนี้ให้เขานะคะแล้วพอมาเจอที่โรงเรียนมันกลายเป็นว่าที่โรงเรียนกับที่บ้านมันไม่สอดคล้องกันนะพฤติกรรมเด็กมันก็เลยเหมือนถูกฝึกไม่ต่อเนื่องนะคะ
1: ผมว่านี้สำคัญเนาะคือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะ
2: ก็ต้อง
1: รู้เท่าทันพฤติกรรมของลูกตัวเองเนาะแล้วสำหรับทางอาจารย์นะครับ
0: คล้ายๆกับอาจารย์กระต่ายก็คือผมมองว่ากระบวนการในการที่จะสอนให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทั้งครูนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัวนะครับคือเรียกว่าสภาพแวดล้อมมันต้องส่งเสริมให้เขาเห็นว่าพฤติกรรมที่เขากำลังแสดงอยู่มันมีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้วเขาจำเป็นจะต้องปรับพฤติกรรมนั้นออกไปนะครับโรงเรียนเนี่ยสามารถทำได้คือจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กเห็นว่าพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้นะครับซึ่งการที่จะจัดสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีต้นแบบที่หลากหลายให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างว่าพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องของสังคมเนี่ยครับเช่นเดียวกันการทำงานคนเดียวอาจจะง่ายแต่ถ้าการทำงานโดยที่ใช้คนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทำให้การปรับพฤติกรรมการรังแกของเด็กนั้นเกิดขึ้นยากขึ้นนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าพฤติกรรมการรังแกของเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมรายบุคคลถูกไหมครับครูก็ต้องแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลใช่ไหมครับดังนั้นกระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยครูจะต้องวิเคราะห์เด็กให้ออกแล้ววิเคราะห์เด็กในเชิงลึกด้วยสมมติเด็กคนนึงเป็นหัวโจกของห้องเรียนเนี่ยนะครับการที่เขามีพฤติกรรมรุนแรงในเชิงของการรังแกผู้อื่นข่มเหงผู้อื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามครูต้องมาวิเคราะห์แล้วว่ามีสาเหตุอะไรบ้างนะครับอาจจะมาจากเรื่องของปัญหาสุขภาพก็มีส่วนที่อาจจะให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็มีส่วนนะครับซึ่งถ้าครูวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาและการปรับพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเด็กห้องเรียนหนึ่งมีประมาณเท่าไหร่อาจารย์กระต่าย
2: ประมาณ35
0: คน35คนเกิดสมมติว่าโชคร้ายมากเลยคุณครูท่านนี้เจอเด็กที่เป็นหัวโจกสัก15คนอย่างเง
1: ี้
0: ยเห็นไหม
1: ครับ
0: มันก็จะสะท้อนความลำบากของครูในการที่จะต้องมานั่งศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อจำกัดประการนึงที่ตอบโจทย์ว่าทำไมมันยากจังเลยจะแก้ปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมรังแก
1: ครับแต่ถ้าทำได้ผมว่าแจ๋วเลยนะคือศึกษาเป็นรายบุคคลแล้วที่สำคัญคือในรายการในคลิปวิดีโอเขาบอกด้วยว่าคือการสร้างความเข้าใจถ้าเรารู้ว่าสาเหตุและที่มาของพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ผมอยากจะกลับไปที่คลิปวิดีโอเนาะในรายการมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะปรับพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยให้หยุดรังแกกันได้อาจารย์กระต่ายพอจะมีวิธีการหรือยกตัวอย่างให้เราชมหน่อยได้ไหมฮะ
2: ถ้าเอาตามในคลิปวิดีโอเนี่ยจะสังเกตว่าอาจารย์เขาจะเหมือนรณรงค์ให้เด็กทำโปสเตอร์เนาะแล้วก็เอาไปติดทั้งทั่วโรงเรียนเลยซึ่งการทำที่อย่างของเขาเนี่ยการที่เด็กได้ลงมือทำโปสเตอร์เองเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาก็ต้องเข้าใจความหมายกับว่าการรังแกคืออะไรหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะรวมถึงสามารถรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยซึ่งการทำให้เด็กรู้ทั้งสองอย่าง

0: คือรู้ในมุมมองของคนที่เป็นคนรังแกแล้วก็มุมมองของคนที่ถูกรังแกเนี่ยน่าจะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจปัญหาตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยลดพฤติกรรมตรงนี้ได
1: ้
0: สำหรับตัวเองตัวเองก็เคยเหมือนเวลาแก้ปัญหานะคะคือบางทีเราก็ไปแก้กับเด็กคนนั้นแหละคนที่เป็นหัวโจกคนเดียวเคยมีแบบสมมติเขาแรงมาเขาทำเพื่อนเขาเตะเพื่อนสมมติหรือเขาไปตีเพื่อนดีกว่าเขาไปตีเพื่อนทีนึงเราก็จะให้เขารู้สึกว่าเวลาเพื่อนโดนตีเป็นยังไงก็คือให้เขาอะทำตัวเองกลับเคยอย่างนี้ก็เคยหรือบางทีใช้วิธีเอาน้ำเย็นเข้ารูปพ
1: ู
0: ดถึงเหตุผลเราไม่ต้องให้เขาทำร้ายตัวเอง
1: แล้วเป็นไง
0: ก็มันดีขึ้นแต่ว่าเหมือนก็เพียงแค่ได้ในแค่ระยะเวลาสั้นๆก็เลยลองกลับมาคิดใหม่ว่าคือเหมือนบางทีเด็กที่ทำเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าต้องการการยอมรับจากเพื่อนเพราะว่ายิ่งกลายเป็นว่าเหมือนเวลาเขาแรงแกเพื่อนนะคะเพื่อนอาจจะหนีห่างจากเขาไม่อยากจะเล่นด้วยพี่ก็เลยไหนลองทำทางเชลเลนดีกว่าเราจะทำยังไงให้เพื่อนในห้องอ่ะยอมรับเพื่อนคนนี้ให้ได้เหมือนถ้าเด็กคนนี้ได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นพี่ก็เลยมีโครงการขึ้นมาทำเมื่อปีที่แล้วก
1: ็
0: คือเราจับได้ว่าเด็กคนนี้สมมติเป็นเด็กชาย A ที่เป็นหัวโจกของห้องเน
1: ี่
0: ยเขาชอบดูละครมากเลยเอ่ยชื่อละครได้ใช่ไหมคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพ
1: ครับครับ
0: คือทั้งห้องเลยจะชอบเรื่องนี้มากชอบตัวละครมากเวลาที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยแล้วเราเอ่ยชื่อตัวละครพวกนี้แล้วให้สมมุติเขาเป็นคนคนนี้เขาจะให้ความร่วมมือมากแล้วเขาจะดูภูมิใจมากพี่ก็เลยเอาโครงการนี้มาทำก็คือตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นคุณชายแห่งวังป.3 ทับ 2 แทนค่ะคือคุณชายมี5คนแต่แบบคนที่หัวโจกจริงๆแรงๆจริงๆจะมีคนเดียวแต่อีก4คนที่เหลือนี่คือประเภทเล่นซนชอบเล่นซนแกล้งเพื่อนไปทั่วอะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็จับมารวมกัน5คนเอาไปในงูมาดัดแปลงแล้วก็ตรงจุดสุดท้ายนะคะก็คือเป็นรูปวางจุฑาเทพมาติดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่ว่าคุณชายอ่ะซนมากเลยคุณชายพวกเนี้ยนะหนีออกจากวังแล้วหาทางกลับวังไม่ถูกเพื่อนๆในห้องจะต้องช่วยกันพาคุณชายกลับถึงวังให้ได
2: ้น่าเสียดายที่เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแต่รายการตอนแก้ปัญหาพฤติกรรมการรังแกยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนหน้ามันติดตามชมวิธีปรับพฤติกรรมที่ได้ผลและร่วมวิเคราะห์กระบวนการยุติการรังแกทั้งในระดับห้องและระดับโรงเรียนกันต่อห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการ Teachers as Learners ตอนการแก้ปัญหาพฤติกรรมการรังแกมาถึงตอนที่2แล้วนะครับคราวที่แล้วแขกรับเชิญของเราอาจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าและอาจารย์นพมาศว่องวิทยาสกุลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามของการรังแกและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งอาจารย์ทั้งสองเห็นตรงกันว่าการรังแกมักพัฒนามาจากอารมณ์สนุกและความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กซึ่งถูกปล่อยให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นความรุนแรงที่ส่งผลร้ายต่อทัศนคติและบุคลิกภาพของเด็กๆในระยะยาวหรืออาจถึงขั้นนำไปสู่โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเลยก็ได้เราจะมีวิธีหยุดยั้งการรังแกในโรงเรียนได้อย่างไรไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: อาจารย์กระต่ายพอจะมีวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยให้หยุดรังแกกันได้ยกตัวอย่างให้เราชมหน่อยได้ไหมฮะ
2: มีโครงการขึ้นมาทำเมื่อปีที่แล้วก
1: ็
2: คือเราจับได้ว่าเด็กคนนี้สมมติเป็นเด็กชายเอที่เป็นหัวโจกของห้องเนี่ยเขาชอบดูละครมากเลยเอ่ยชื่อละคร

0: ใช่ไหมคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพ
1: ครับครับ
0: คือทั้งห้องเลยจะชอบเรื่องนี้มากชอบตัวละครมากเวลาที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยแล้วเราเอ่ยชื่อตัวละครพวกเนี้ยเราให้สมมุติเขาเป็นคนคนนี้เขาจะให้ความร่วมมือมากแล้วเขาจะดูภูมิใจมากพี่ก็เลยเอาโครงการนี้มาทำก็คือตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นคุณชายแห่งวังป.3 ทับ2แทนค่ะคือคุณชายมี5คน
1: ครับ
0: แต่แบบคนที่หัวโจกจริงๆจริงๆแรงๆจริงๆจะมีคนเดียวแต่อีก4คนที่เหลือนี่คือประเภทเล่นซนแกล้งเพื่อนไปทั่วพี่ก็จับมารวมกัน5คนแล้วก็สมมุติเลยว่าให้เขาเป็นคุณชายแต่ละคนให้เลือกเองเลยว่าอยากเป็นคุณชายอะไรพี่ใช้บันไดงูเอาบันไดงูมาดัดแปลงแล้วเราก็จะปริ้นรูปเขาอ่ะมาติดก
1: ็
0: เป็นหน้าเขาแต่เราก็เอาตัวคุณชายมาใส่แล้วก็เป็นคุณชาย A คุณชาย B อะไรแบบนี้ค่ะก็มาติดให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตรงจุดสุดท้ายนะคะก็คือเป็นรูปวังจุฑาเทพมาติดแล้วก็สร้างสถานที่ว่าคุณชายอ่ะซนมากเลยคุณชายพวกเนี้ยนะหนีออกจากวังแล้วหาทางกลับวังไม่ถูกเพื่อนๆในห้องจะต้องช่วยกันพาคุณชายกลับถึงวังให้ได้โดยการที่แต่ละวันเนี่ยพี่จะให้เด็กในห้องประเมินพฤติกรรมของคุณชายทั้ง5คนคุณชายคนไหนพฤติกรรมดีขึ้นก็จะได้เดินตามช่องถ้าพฤติกรรมดีมากหน่อยอาจจะได้เดิน3ช่องวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเพื่อนไม่อยากให้เดินเลยก็หยุดนิ่งแต่ถ้าวันไหนกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วไปแกล้งเพื่อนอีกแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เดินถอยหลังเด็ก5คนนี้จะภูมิใจมากที่ตัวเองได้เป็นคุณชายแล้วกลายเป็นเพื่อนทั้งห้องกับชอบกิจกรรมนี้อยากเป็นบ้าง อยากมีรูปตัวเองมาติดบนบันไดงูบ้าง พอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งพี่ก็เลยหานางเอกเราจะให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยมาช่วยปรับพฤติกรรมเขาบ้างอย่างเช่นนางเอกให้คุณชายเลือกเองเลยอยากได้นางเอกคนไหน ก็เป็นรูปมาติดแล้วก็ให้เดินคู่กัน นางเอกก็คือจะมีหน้าที่คือคอยดูแลคุณชายเนาะหรือว่าตักเตือนเมื่อเขาทำผิดอันนี้เห็นจริงๆเลยค่ะบางทีคุณชายกินข้าวช้านางเอกจะเดินเข้าไปบอกเลยว่ากินให้เร็วๆหน่อยสิจะได้ขึ้นมาทำการบ้านต่อหรือคุณชายพูดไม่พอนางเอกไปเตือนนะคะ
1: ครับดีนะ
0: ใช่พอเสร็จคราวนี้ได้2คนแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มเพิ่มคนอื่นเข้าไปเป็นตัวละครตัวอื่นเป็นเพื่อนคุณชายจากแต่ก่อนเนี่ยแบบเพื่อนไม่ค่อยอยากเล่นกับ5คนนี้หรอกเพราะเล่นแรงกลายเป็นว่าอยากเข้ามามีส่วนร่วมอยากเข้ามาช่วยปรับให้คุณชายดีขึ้นเสนอใหญ่เลยอยากไปอยู่กับคุณชายนี้คุณชายนี้แบบนี้ค่ะเราก็มาช่วยกันดูแลแล้วพี่ก็จะเสริมแรงโดยการที่ว่าแต่ละสัปดาห์คุณชายคนไหนเดินได้ไกลที่สุดในแต่ละสัปดาห์ก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเองค่ะอย่างเช่นเป็นขนมหรือว่านางเอกก็แบบให้หัวใจเล็กๆกับคุณชายคุณชายก็ให้ดอกไม้นางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกค่ะพี่กังวลว่าเด็กเขาจะคิดมากหรือเปล่าว่าเราไปว่าเขาดื้อเขาซนเขาแบบเป็นคนแปลกของห้องหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเขาเข้าใจเขาบอกว่าผมรู้อาจารย์เลือกผมเพราะว่าผมดื้อแต่เขารู้แล้วแต่เราก็ถามเขาว่าเราอยากเป็นคุณชายไหมล่ะเป็นคุณชายเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีนะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้เขาบอกเขาโอเคเขายินดีเขาอยากเป็นคุณชายพี่จะให้คุณชายอะค่ะบันทึกแต่ละวันว่าวันนี้เขาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วสุดท้ายอะให้คุณชายเขียนความรู้สึกเด็กชายเออะค่ะที่คนเนี้ยที่พี่ตั้งใจจะปรับพฤติกรรมเขาอะคือพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเขาอาจจะกลับมาอีกก็ได้แต่ณตอนนั้นนะคะเขาเขียนมาประโยคนึงคือเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมได้เป็นเด็กดีเหมือนเพื่อนบ้างเขาเขียนมาซึ้งมากคือเขาบอกว่าประมาณว่าในห้องจะมีให้โหวตเด็กดีนะคะเพื่อนไม่เคยโหวตเขาเลยเพราะเขาแกล้งเพื่อนตลอดแต่พอมาครั้งนี้ค่ะเขารู้สึกได้ว่าเพื่อนยอมรับเขาแล้วว่าเขาเป็นเด็กดีตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่พี่ก็ภูมิใจเนาะอย่างน้อยทำให้เด็กคนหนึ่งเขารู้ตัวแล้วเขาแบบพฤติกรรมดีขึ้นอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนแต่คิดว่าถ้าค่อยๆอะค่ะน่าจะดีขึ้น
1: เพื่อนๆยอมรับด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะผมว่านะฮะขอแชร์บ้างที่ผมเคยทำคือจะแจกใบงานข้างหลังก็จะเป็นหน้าโล่งๆเขารู้สึกยังไงก็ให้เขาเขียนแล้วผมจะฟีดแบ็กไปทุกครั้งเขาบอกว่าวันนี้ผมเหนื่อยถูกทำโทษผมก็เขียนกลับไปว่าก็ต้องทำตัวให้ดีจะได้ไม่ต้องถูกทำโทษแล้วก็เสริมแรงเขาอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าในระดับชั้นที่เขาโตขึ้นต่อไปอาจารย์เขาบอกว่าเด็กคนนี้พฤติกรรมดีขึ้นนะฮะก็ฉะนั้นอย่ามองข้ามเนาะสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยสร้างเด็กคนหนึ่งได้นะครับแล้วสำหรับอาจารย์ยศวีฮะมีนโยบายหรือวิธีการอะไรได้บ้างฮะที่ยุติการรังแกตรงนี้ได้ครับ
2: อย่างที่ผมบอกไปอ่ะการแก้ปัญหาพฤติกรรมการรังแกมันไม่สามารถทำได้โดยครูเพียงคนเดียวมันต้องทำให้สภาพแวดล้อมนั้นอ่ะหรือ

0: ชุมชนนั้นๆน่ะทำให้เด็กเกิดความตระหนักได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ถูกพฤติกรรมการรังแกเป็นเรื่องที่แบบยอมรับไม่ได้ในวิดีทัศน์ที่เราดูกันก็จะสังเกตได้ว่าโหมีคนลงมาเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับผู้บริหารกำหนดเป็นในเชิงของนโยบายเลยว่าโรงเรียนเราต้องแบบปลอดพฤติกรรมการรังแกแบบนี้นะคร
1: ับ
0: แล้วมีการทำความเข้าใจตั้งแต่กับครูผู้สอนใช่ไหมตั้งแต่ตัวนักเรียนให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอันไหนถึงเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการรังแกอันไหนมันเป็นพฤติกรรมที่เราถือว่าสังคมเรายอมรับไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างอย่างอาจารย์กระต่ายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยว่าคือบางทีเนี่ยเราจัดสภาพแวดล้อมแต่มันก็จะมีเด็กบางกลุ่มหรือบางคนที่ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่เราพยายามจะสื่อสารไปพูดง่ายคือไม่เก็ตอ่ะมันเลยจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยลักษณะแบบกิจกรรมของอาจารย์กระต่ายเนี่ยมาช่วยจำลองลักษณะของสังคมช่วยทำให้เขามีการปรับพฤติกรรมเรียนรู้ทีละประเด็นว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยทำได้พฤติกรรมแบบเนี้ยทำไม่ได้นะครับแล้วเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าไปค่อยๆปรับตัวไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับซึ่งกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือก็ตัวอย่างก็จะชัดเจนเลยว่าไม่ได้มาจากครูอย่างเดียวมาจากเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนในห้องเนี่ยจะมีผลมากทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าว่าไปตามตำรานะครับตามทฤษฎีเนี่ยเด็กประถมเนี่ยโดยเฉพาะประถมปลายเนี่ยด้วยความที่เขากำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วไงครับเขาเริ่มพัฒนาตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนอ่ะเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกใจเลยว่ากระบวนการที่เราปรับพฤติกรรมการรังแกโดยอาศัยเพื่อนเข้ามาเป็นตัวช่วยจึงมักจะได้ผลค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างงอว่าเออเพื่อนจะมองเขาเป็นยังไงถ้าทำแบบนี้แล้วเพื่อนจะรับเขาได้ไหมถ้าทำแบบนี้แล้วเพื่อนรับไม่ได้แล้วเขาต้องปรับตัวยังไง
1: ตั้งแต่ผู้บริหารเลยที่เอาจริงเอาจังกับการสร้างให้โรงเรียนนี้ปลอดการรังแกการกลั่นแกล้งกันใช่ไหมฮะคุณครูก็คอยสอดส่องดูแลและรวมไปถึงเด็กๆก็ต้องช่วยเหลือกันต้องการที่จะทำบ้างละอาจารย์ทั้งสองท่านพอจะมีวิธีการที่จะแนะนำอาจารย์ทางบ้านไหมฮะว่าเราจะปรับพฤติกรรมเด็กๆได้ยังไงบ้าง
2: เราเป็นครูเนาะเราก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กๆอยู่แล้วนะคะ
1: ค
2: ือบางทีเนี่ยเราอาจจะสังเกตจากในสิ่งที่เขาชอบก่อนก็ได้ว่าเขาชอบอะไรนะคะอย่างเช่นอย่างที่พี่บอกเขาชอบตัวละครตัวนู้นตัวนี้หรือเขาชอบกิจกรรมประมาณไหนนะคะเราอาจจะจัดกิจกรรมเหล่านี้ค่ะสอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียนของเราถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยลดพฤติกรรมในส่วนที่ได้ไม่ดีลงไปได้ครูอย่างเดียวไม่ได้แหละเราจะต้องมีเวลาหาทางเช่นคุยกับคุณครูคุยกับผู้ปกครองถ้าอย่างที่โรงเรียนสาธิตนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมคือคล้ายๆกับเป็นโครงการบรรยายหรือว่าอบรมเรื่องการเลี้ยงดูลูกพฤติกรรมต่างๆก็คือเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาฟังอยู่บ่อยๆแล้วก็มีให้พบกับอาจารย์ประจำชั้นซึ่งถ้าเกิดเราได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะน่าจะมาช่วยกันคุยแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหาได้
1: อาจารย์ยุ้ยซูอยากเสริม
0: ของผมจะก็คล้ายๆกับอาจารย์กระต่ายนะครับผมมี3ขั้นตอนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะทำให้การปรับพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนได้ผลจริงๆขั้นตอนที่1ครับมันต้องเริ่มจากหัวก่อนนะครับผู้บริหารนะครับต้องทำให้เรื่องนี้เป็นนโยบายชัดเจนว่าและเป็นนโยบายที่ใช้แบบทั่วทั้งโรงเรียนเราเรียกว่าเป็นแบบ school wide policy คือเป็นนโยบายที่แบบประกาศทุกหย่อมย่าคุณไปอยู่ในห้องน้ำนโยบายนี้ก็ยังใช้อยู่คุณอยู่ในห้องเรียนนโยบายนี้ก็ยังใช้อยู
1: ่
0: หรืออยู่ในสวนหลังโรงเรียนนโยบายนี้ก็ต้องใช้อยู่ถ้านโยบายชัดแล้วเนี่ยความตระหนักมันไปทั่วถึงบริเวณทั้งโรงเรียนอยู่แล้วครับอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองกระบวนการทำงานนะครับเราต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันพฤติกรรมลักษณะแบบไหนเราถือว่าเป็นพฤติกรรมการรังแกหรือความรุนแรงและถ้าเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการจัดการพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรอาจจะมีเทคนิควิธีการที่เป็นความเฉพาะตัวตัวอย่างของอาจารย์กระต่ายนะคร
1: ับ
0: นอกจากนี้ในการทำงานร่วมกันไม่เฉพาะแต่แค่ครูอย่างเดียวเนาะมันต้องไปถึงการให้ความรู้ผู้ปกครองด้วยว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีการประกาศใช้นโยบายนี้นะอย่างจริงจังแล้วคุณครูก็มีเทคนิควิธีการต่างๆมากมายการรับทราบแต่นโยบายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างนึงได้ที่ทำให้การดำเนิน งานของเราไม่สำเร็จได้นะครับผู้ปกครองจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมอ่ะคือเป็นคนที่ช่วยดูเด็กหรือมอนิเตอร์เด็กในขณะที่อยู่ที่บ้านนะครับมันจะได้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับอันนั้นคือขั้นตอนที่สองนะครับส่วนขั้นตอนที่สามอันนี้อยู่ที่ตัวเด็กแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราพูดถึงแต่การปรับพฤติกรรมของคนที่เป็นคนรังแกแต่เรายังไม่มีการพูดถึงการให้ความช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกอันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งอาจารย์เคยเห็นไหมว่าเด็กที่ถูกรังแกบางทีเป็นนางเอกอะเลยแบบไม่พูด
1: นางเอกนางไทยนะครับ
0: ถูกรังแกปุ๊บก็เข้ามืออยู่คนเดียวไปแบบไปโศกเศร้าเสียใจไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับพอไม่มีใครเห็น

0: ็ถูกละแกไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆคือมันไม่มีการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในขั้นที่3เราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสอนให้เด็กทุกคนรู้ว่าเฮ้ยอย่าทนถ้าสมมุติว่าถึงจุดนึงที่คิดว่าเรายอมรับไม่ได้แล้วอ่ะต้องพูด
1: ต้องบอกให้ทราบ
0: ใช่บอกความรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขแล้วนะฉันเริ่มไม่ไหวกับพฤติกรรมของเธอแล้วนะฉันรับไม่ได้แล้วนะลักษณะแบบเนี้ยนะครับคือต้องสอนให้เขารู้ว่าอย่าไปทนกับพฤติกรรมการรังแกเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทน
1: ค
0: ุณก็ต้องทนแบบนั้นแหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเติบโตไปนะ
1: ก็คือเหมือนในคลิปวิดีโอที่มี T E L L ใช่ไหมฮะ
0: บอกไปเลย
1: บอกไปเลยใช่ไหมว่ารู้สึกอะไรแล้วก็สังเกตเห็นอะไรได้บ้างถ้าเด็กๆสามารถปรับพฤติกรรมได้ยุติเราสามารถยุติการรังแกการแกล้งหายไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในสังคมครับอาจารย์
0: ผมมองในสังคมผมเอาสังคมแคบๆก่อนนะเพราะในตัวอย่างดูในส่วนของบริบทของโรงเรียนนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนโรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ที่มันวิเศษที่สุดสำหรับเด็กเพราะแน่นอนว่าเขามาแล้วเขาได้เรียนได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันมีความสนุกอะไร
1: มีความสุข
0: มากมาย
1: เพื่อนครับ
0: เพื่อนทุกคนดีครับ เป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับเด็กซึ่งมันก็จะเป็นแรงจูงใจอีกประการนึงให้เด็กเนี่ยอยากมาโรงเรียน
1: อาจารย์กระต่ายครับ
2: เช่นเดียวกันค่ะสั้นๆเลยก็คือเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนให้มีความสุขเด็กๆน่าจะแบบว่าแทนที่ทุกๆวันเนี้ยบางทีแบบต้องมีปัญหาเรื่องเพื่อนแกล้งกันนะคะแต่คราวนี้ถ้าพอไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนกับเราก็อาจจะไปเพิ่มส่วนอื่นทำให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ดีขึ้นเด็กมีสมาธิมากขึ้นสนใจเรียนมากขึ้นแทนที่จะแบบเอาเรื่องไปคิดมากเรื่องการแกล้งกันแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดในโรงเรียนที่เราทำได้เนาะแต่ละโรงเรียนร่วมมือกันนะคะเหมือนเด็กอะโตไปก็เป็นอนาคตของชาติแล้วเราคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มตั้งแต่เด็กอะค่ะเด็กเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความสามัคคีกันนะคะโตขึ้นไปสังคมไทยก็อาจจะแบบไม่มีการทะเลาะกันเนาะคงมีความสุขแน่นอน
1: ก็คือเข้าใจกันและกันเนาะเอาละครับเห็นไหมว่าการรังแกนั้นนะครับสามารถยุติลงได้เพียงแค่ว่าเรารู้สึกและเข้าใจตรงกันและที่สำคัญคือมีการร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมแชร์ไอเดียและประสบการณ์กับเรานะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วเราทั้งสามคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่

เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนเวลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทน
สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆ ก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุง

0: ทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสฤาษีด้วยนะ
1: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
1: จอจาน

0: ทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
1: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
2: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
1: คุณพ่อ
2: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
1: อาวุธ
4: สมบัติครับ
5: ทิศค่ะ
0: ปรากฏครับ
2: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญญาณ

0: ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของ

ี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกัน

ตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลทั้งสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียมส่วนจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามดัดแปลงหรื

เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
6: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
6: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
5: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
6: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
8: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณพ่อ
8: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไร

0: บ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กฎกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน

0: เย้เย้เย้นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
1: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
2: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
1: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
3: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
0: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
4: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ
3: วแหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
1: ดีดีพวกเราชอบ
3: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
0: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
1: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
0: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
3: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
1: เฮ้
5: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
1: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
0: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
1: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
2: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
4: เออะไรนะ
0: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
1: เออจริงด้วย
2: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
3: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
1: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
0: นี่ไง
2: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดี
1: ตกใจหมดเลย
0: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
2: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
2: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
2: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงอยู่เยอะแยะไปหมด
0: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
4: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
0: ผิด
2: ส้ม
0: ผิด
3: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
2: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในหน้าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตง

0: แตงโค
1: แตงโม
2: เอ้ยถูกแล้ว
3: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ

0: บอถือ
1: คน4คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
1: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
1: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
2: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
3: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งนี้เชียวหรอ
4: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
3: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปป่ะแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: พี่จ๋าน่ะชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: 1นี่1เพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
2: โอ้
0: แค่เดินมานี่เอ้าช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงราคาสิ้นเงิน
1: เวลาที่เราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้พากินข้าวหรือ
0: มีหลายปัจจัยเรื่องการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
4: ชื่ออาครับผม
1: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
4: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
1: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
4: ครับส่งเรียน
1: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
4: ใช่ครับ
5: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็แรกอะนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู้
4: คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
1: ตอนที่เรา
4: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดปรับอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวและแกทำงานหนักไม่ได้

0: แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเร่ร่อนพาผมเนี่ยแหละมาเร่ร่อนขอทาน
1: แล้วตอนนั้นเหน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหน
2: อยู่บ้าน
1: ที่ไหนครับ
2: คลองหก
1: คลองหกอยู่กับใครอ่ะที่คลองหก
2: อยู่กับพ่อและแม
1: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
2: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
3: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
0: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือบอกได้ตรงๆนะความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
1: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
3: เขาไม่อยู
1: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
2: เคยไปอยู่นะครับ
1: อยู่นานปะ
2: ไม่นาน2วัน
1: หลายวัน
4: 2วัน
5: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเร่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
6: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
5: ใช่ค่ะ
6: คือแล้วแต่
5: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเร่ร่อนพอไปเร่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
1: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะแพรอายุเท่าไหร่
7: 19ครับ
1: 19แล้วเด็กอ่ะ
7: 19
1: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
0: ก็คือเด็กเล่นรอดเหมือนกับผมทุกคนอ่ะครูข้างถนนเข้าไปไปเจอกันเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
6: จนอยู่ดีๆวันนึงเราสนิทกับเขาเราก็บอก
0: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
6: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
0: ่ไหมใช่ใช่กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
1: สองคนรู้จักเขานานยังปีไหม
2: ผมรู้จักประมาณ6-7 ปีแล้ว
1: เจ็ดปี
2: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
1: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
6: โอ้โห
7: ไม่มีคร
3: ับ
2: นี่ยังจะหาอยู่นะ
3: จะเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
2: ้โอ้โห
1: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
3: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรา
1: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
3: ใช่ครับเล่นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
4: ใช่
3: ไ
4: หมว่าเจ็บ
3: พี่โชติครอบครัวในโชติเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
6: ครับ
3: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งแค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพาะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
8: ผมชื่อโชติครับ
9: คุณลุงอยู่นี่นานหรือยังครับ
8: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
9: ทำอาชีพอะไรครับ
8: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่ง
10: คือที่ผมขอแกนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
9: โรงก็ถึงลูกอีกคน
8: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
11: ครับค่ะ
1: แม่ชื่ออะไรแม่บ้านชื่ออะไร
3: ชื่อนีชื่อชนีชื่อชนี
1: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปอ่ะ
11: ค
1: ่
11: ะ
1: น้องชื่อน้องอะไรครับ
11: ชื่อวิทย์ค่ะ
1: ขอพาเจ้าวิทย์ออกไปเป่าแคน
11: ค่ะ
1: เจ้าวิทย์เป่าเก่งมั้ย
11: เป่าเก่งค่ะ
12: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
1: ชอบไหม

0: ่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
1: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
2: ถ้าไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงไม่พอใช้จ่ายไง
0: ครับ
2: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พอเด็กเขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
3: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนพวกกินผมก็กินจริงเปล่าอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่ตัดอนาคตลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
0: มาแก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
4: มีขาดเยอะ
0: ขาดเยอะคืออะไรลูกบอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ตอนเย็น
5: เราไม่มี
4: แต่ไม่ต้องมาให้มากหรอกนะคะ
5: เรียนเก่งขนาดนั้น
0: เอาอย่างละหนึ่งก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้าไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
6: ก็คงจะขาดนะครับ
0: ครับ
6: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
0: นะครับก็ตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
6: ครับ
7: มันเด็กไปช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะ
8: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้ถึงไงบ้างดีใจไหม
9: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
10: ้ครัว
4: ตรงหน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
11: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือแม่ทำงานไม่ได้อุบัติเหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไหมครับวันนั้นเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
12: ครับ
0: เอาเนี่ยถ้านาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเอาไปเรียนโน่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมาเนี่ยเอา
13: เรียนที่นี่แหละเป็นใจกับวันละสิบ
0: แล้วเสาร์อาทิตย์ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันแค่แค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
6: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่มีคน
0: แม่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนี่เพื่อเป็นการลด
6: คือว่าพ่อแม่ลูกไม่เคยห่างพ่อแม่ก็ไม่ห่างไม่เคยห่างพ่อลูกไม่เคยห่างลูก
14: อันที่จริงแล้วเด็กก็ไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปอยู่แล้วสัญชาตญาณของเด็กไม่อยากจากพ่อจากแม่จาก
15: อยู่ด้วยกัน
14: นี่จะยากอยู่ด้วยกันมันจะยากจะจนยังไงก็ต้องหากินไป
0: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์ที่ก็มาคืน
13: ไม่เป็นไรครับ
0: วันเสาร์ที่เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
6: แล้วนอนอยู่นั่นด้วย
0: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสเพราะวันศุกร์กลับมานี
6: ่ไปอยู่นู่นอยู่
0: 4วัน4คืน
6: ไปนอนอยู่นู่น

0: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
1: เอาลิมูน
2: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะ
3: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำให้ไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินก็ไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
4: ครับ
3: แต่ถ้าว่ายากจนแล้ว

0: อยากเรียนน่ะมีเยอะ
1: ถ้าไม่มีมูลที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยืนเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
2: นี่พอเห็นว่ามีอย่างที่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
3: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
2: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
3: ค่ะก็ทำมาแบบนี
2: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
3: ไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกลับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: โทษจำคุกเนี่ยเราได้เห็นไ
1: หมก็คนที่ทำผิดไง
2: ก็คือคนเลวอ่ะ
3: ผู้ต้องหาผู้ที่หลงผิด
4: ทำตัวไม่ดีก็ต้องนึกถึงคุกก่อนนะครับ
5: พูดถึงคุกนะครับมันเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งอยู่ที่นี่ถูกส่งมารวมกัน
6: ก็มันน่ากลัวตรงที่ว่าเราคิดไปว่านักโทษเนี่ยจะต้องมีความโหดเหี้ยมดุร้ายเป็นโจรมันจะต้องมีการฆ่ากันอะไรกันแบบนั้น

0: ถ้าพูดถึงคุกคงไม่แปลกอะไรถ้าภาพในหัวของคุณจะเป็นภาพความน่ากลัวโหดเหี้ยมไม่น่าร่วมสังฆกรรมด้วยแต่รู้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อในความเป็นคนว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยการศึกษา
1: ถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเข้าไปเป็นครูสอนคนในกลุ่มพวกนี้ค่ะคุณป้าคิดว่ามันดีไหม
2: ดีได้บุญแบบจิตใจเขาจะได้อ่อนโยนลงนะเพราะว่าเขาใช่ไหมเขาอาจจะแข็งก้าวโดยสันดานเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวก็ได้
3: เราอยู่ข้างนอกบางทีเราอยู่ในห้องเรายังว่ามันอึดอัดเลยนะพูดถึงถ้าเราเป็นคนที่ติดคุกอยู่เงี้ยเราได้บรรยากาศที่เขามาสอนเราก็มันน่าจะดีนะครับ
4: ผมว่าก็ดีนะอยู่ในคุกมันว้าเหวถ้ามีคนสอนก็ดีดี
5: ตอนก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
3: ครับ
5: ก่อนที่จะขายยาแล้วผมก็เริ่มขายแล้วก็ออกมาขายวิ่งขาย
6: แล้วพี่ไปขายได้ไง
7: ก็ตอนทำเกษตรอะไรพวกนี้มันเหนื่อยไอ้เลยหารายได้จะมันง่ายง่าย
6: อ๋อแล้วดูดปะ
7: ใ
6: ช่อ๋อแล้วไปขายชวนไปอ่ะ
7: กองพักพวก
6: ปล่อยม้า
8: ครับ
6: ดูดด้วย
8: ไม่ดูดครับเงินไม่พอใช้เฉยๆครับ
6: ไม่ดูดหรอ
8: ไม่สูดไม่ดูดครับ
6: ปล่อยอย่างเดียว
8: ครับผม
6: วันมันน่าเบื่อไหมมัน
9: เบื่อมากครับเหมือนเขาขีดทางให้เราเดินลูกวงกลมพอจุดปุ๊บแล้วก็ขึ้นเรือนอนลงมาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
6: นี่วงกลมไม่รู้กี่วงแล้วใช่ไหม
9: ครับ
6: วัน
9: มึนหมดเลยครับครับผม
10: วันนี้สายของคดียาเสพติดคือขี้เกียจชอบหาเงินง่ายๆนี่เป็น

0: เป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดขี้เกียจ
1: หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ได้ทำก็คือควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ให้แห่งหลบหนีแล้วก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับนี่คือภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ได้ทำทุกคนภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายเข้ามาเราต้องแก้ไขเขาเพราะนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ควบคุมแล้วเราต้องแก้ไขเขาด้วยเป็นในตัวนี่คือภารกิจหลักๆที่สำคัญ2ประการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินไปด้วยกัน
2: ผู้ต้องขังหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแล้วเข้ามาสู่กระบวนการของเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นเรือนจำที่เด็ดขาดแล้วกระบวนการแรกก็คือเข้ามาเรารับตัวผู้ต้องขังเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่มีกระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจำแนกได้แค่2อย่างค่ะจำแนกเพื่อการแก้ไขกับจำแนกเพื่อการควบคุม
3: เพื่อการควบคุมใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: มันยังไงบ้างคร
2: ับ เป็นการแยกประเภทคดีเราไม่ต้องแยกอยู่แล้วก็คือคดีติดล้วนใช่ไหมคะแต่แยกประเภทของโทษ
3: แล้วก็พอแบ่ง
2: พอแบ่งเสร็จนะคะอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการการจำแนกสัตว์ผู้ต้องขังพอแบ่งเสร็จเราก็จะนำผู้ต้องขังไปปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมหมายความว่าใครที่ไปเรียนก็ไปเรียนใครที่ต้องการฝึกอาชีพก็ไปฝึกตรงนี้เราเรียกว่าขั้นของกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
4: พวกนี้นี่พอเป็นคนวางนโยบายเหรอครับ
5: คือมันเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าที่นี่จะเน้นหนักเพราะว่าต้องการให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์จริงๆก่อนที่จะพ้นโทษออกไป
0: อันดับแรกก็คือสิ่งที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับโครงการไม่รู้หนังสือก่อนเป็นอันดับแรกโครงการ
3: รู้หนังสืออะไรเลยนี
0: ่ไม่ได้เลยครับต้องบังคับเรียนเลยคุณต้องรู้หนังสือให้ได้แล้วไม่ได้ไม่ยอมคือมันจะแบ่งเป็นเกรดด้วยโครงการไหนบางคนเนี่ยสมมุติว่าโครงการเนี่ยคนไหนอ่านออกเห็นได้หัวไวปั๊บเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรียนชั้นประถมในเทอมต่อไปถ้าโทษก็ยังเหลือพอไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ก็พัฒนา
1: ผู้ต้องขังคนไหนที่เรียนหนังสือยังไม่จบเช่นบอกว่าผมเรียนม.3อยู่ครับแต่ผมไม่จบผมถูกไล่ออกก่อนหรือผมหนีโรงเรียนมาก่อนผมถูกจับมาก่อนไม่จบคณะกรรมการจำแนกก็จะให้มาเรียนหนังสือให้จบอย่างน้อยก็ม.3ผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าผมจบม.3แล้วล่ะแต่ผมอยากเรียนม.ปลายต่อสมัครใจที่จะเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนหรือผู้ต้องขังคนไหนที่บอกว่าเขาอยากจะเรียนปวช.ก็จะถูกส่งมาเรียนนะครับเพราะนั้นนี่เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้เรียนตอนที่เขาสนใจแรกเริ่มเดิมทีนี่นะครับโรงเรียนในคุกนี่นะครับมันคือโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนผู้ใหญ่ข้างนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกศน.ลักษณะแต่ละแดนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเน้นในเรื่องของการทำงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

0: ี่ปิชานี่เราสอนเองด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่พี่จะมีน้องในนี้สอน มีผู้คุมในนี้เขาสอนเองแต่ว่าเราก็จะอบรมให้เขาว่าวิธีการสอนจิตวิทยาผู้ใหญ่เป็นยังไง
0: ครับเช่นยังไงครับพี
1: ่สมมติว่าความต้องการสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะสอนเขาว่าหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้มาว่ายังไง
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราดำเนินการตามหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ให้เขาฝันต่อไปว่าเขาเมื่อออกไปนอกคุกแล้วเนี่ยออกไปจากเรือนจำได้ถ้าเอาหลักปรัชญานี้ไปปฏิบัติกับตัวเองจะคิดยังไงการที่เขาจะมาอยู่ในนี้5ปี3ปีหรือ10ปีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะใน1วันเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดแม้กระทั่งน้องดูแล้วกันถนนหนทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่มั้ยแล้วเขาล่ะเขามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยในรั้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่เนี่ยเขาเจอเพื่อนตรงนี้เจอครูเจอผู้คุมเจอใครต่อใครที่มาหาเขาถามว่าเขาอยากได้ดีไหมเนี่ยเราต้องให้เขาไงให้เขาทั้งพร้อมไปกับทักษะชีวิตเขาที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ข้างนอก
2: ความรู้สึกหนูคุกเป็นไงหนูเข้ามานี่นี่หรือคุก
3: นี่อันนี้คือไม่เราไม่เรียกคุกหรอกอันนี้คือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่
2: อ
3: ยนะจะดูมีบรรยากาศมีท้องนามีอะไรแต่อะไรเดี๋ยวดูตรงนู้นน่ะลงจากเรือนอนมาปุ๊บเอ้ยเรามีท้องนาไม่มีที่ไหนอย่างพวกนี้เขารู้ละอีก2ปีปี3ปีเขากลับบ้านแน่นอนเขาก็พยายามหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะ
2: เข้าใจละ
3: 30ปีลงมาเนี่ยเราจะอัดเรื่องนี้เต็มที่เลย

0: ถ้าเลยจากนั่นไปก็ค่อนข้างอันตรายหน่อยก็จะใช้มาตรการควบคุมเป็นหลักเรียนจำก็จะแบ่งเกรดกันไปเลยพวกนั้นก็จะเน้นเรื่องการควบคุมมีวงจรปิดคุณทำอะไรก็จะเห็นหมดนะเจ้าหน้าที่เราก็จะไม่เข้าไปใกล้ชิดเท่าไหร
1: ่ก็เหมือนกับที่ท่านผอ.พูดครับการศึกษาที่ให้กับผู้ต้องขังไม่ได้ให้กันทุกคนคนที่มีโอกาสเรียนก็คือคนที่ทางเรือนจำเห็นสมควรว่ายังพัฒนาได้ใครฆ่าคนปล้นจี้ถูกตัดสินโทษหนักๆไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับก็มีแต่โอกาสจบชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับผลกรรมอย่างสะสม

0: ตอนแรกๆที่รุดเข้ามานี่เป็นไงบ้างคือแบบมันคงเซ็งกันนะใช่ป่ะ
1: รับไม่ได้
0: เหรอจริงป่ะ
2: เข้ามาใหม่ๆเครียดเครียดเหมือนกันเครียดโหผมเคยคิดฆ่าตัวตายนะเข้ามาใหม่
3: ปกติของคนนะถ้าอยู่ข้างนอกเรามีสิทธิ์อิสระของตัวเราเองเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ใช่ไหมอยู่ในคุกก็วันๆเห็นแต่กำแพงเห็นแต่คนเยอะแยะไปหมดเราบางทีถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้จักกับใครเราก็เครียด
1: พอเข้ามาเรือนจำปุ๊บจะยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเพราะว่าเขายังลางานยังอะไรกันยังไม่ได้ครับผมซึ่งลำบากมากเจอเพื่อนดีก็ได้ก็ดีไปกว่าจะมาเยี่ยมก็4วันได้นอนน้ำตาตกทั้งคืน
0: จะนอนอย่างนี้คิดอะไรหรือจะนอนก็ไม่ได้ทันคิดนอนกันเต็มเลย
3: นอนกันเต็มเลยถ้าลุกไปก็ที่ก็หายแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
3: ครับผม
0: อ้าวแล้วกลับมานอนตรงไหน
3: กลับมาก็ต้องมานั่งแหวกแหวกแหวกแล้วก็นอนนอนตะแคง
0: ตอนที่เราติดแรกๆอยากกลับบ้านนี่แล้วระหว่างนั้นมันทำใจได้ตอนไหนอะเรื่อง
3: สักประมาณ 4-5 เดือนเริ่มจะลงตัวนะครับเริ่มจะมีเพื่อนเริ่มจะรู้จักกันรู้จักกันข้างใน
0: มีเพื่อนแล้วคือมันช่วยเราไงก็คือมีเรื่องคุย
3: มีเรื่องคุยกันทำให้มีเรื่องคุยกันพอมีเรื่องคุยกันก็ไม่คิดถึงบ้านได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาว่างๆถึงเวลาใกล้ๆจะนอนช่วงนั้นก็จะคิดถึงบ้านเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
3: เป็นเหมือนกันหมดแล้วครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อีก5ปีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงเน
4: ี่
0: ย
4: อีก5ปีก็คิดว่าอยากจะเรียนฝึกวิชาชีพ
0: ต้องหาอะไรทำใช่ไหม
4: ต้องหาอะไรทำใช่ออกไปเราจะได้มีความรู
1: ้ที่นี่เขาดีหน่อยเขาสนับสนุนเรื่องดนตรีเรื่องนักโทษอยากทำอะไรก็สามารถทำได
0: ้แต่นี้เราเริ่มพอมันเซ็งทุกวันเหมือนกันทุกวันเราเริ่มแบบมันอยากทำอะไรบ้างไหม
1: ก็พอนั่งแก่เพลงครับทำเพลงเล่นแต่งเพลงเอาเล่นกีตาร์
0: กีตาร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
5: เขาก็จะในแต่ละแดนเขาจะมีงานให้ผู้ต้องขังทำเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาชีวบำบัดผู้ต้องขังนี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคือไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการฟุ้งซ่านเขาเกิดความเครียดตามขึ้นมาเรียนกับพ่อนะครับนี่ฮะที่นี่ก็จะมีการวาดภาพวาดภาพแล้วก็มีปูนปั้นเป็นปูนปั้นสดเป็นผ้านูนต่ำที่เป็นหนึ่งในงานทั้ง10หมู่ของไทย
0: ครับ
5: ที่นี่มีพื้นที่3ไร่กว่านะครับ3ไร่กว่าแล้วก็จะจำลองบรรยากาศให้มันดูผ่อนคลายให้มันดูร่มรื่นให้มันดูรีแลกซ์ให้เหมือนกับโรงเรียน
6: ที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นแดนหนึ่งเป็นแดนที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขังแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการศึกษามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแดนควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยให้เป็นโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้พูดง่ายๆว่าโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนนะครับข้างนอกเลยนะครับเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยกลับมาสู่ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

0: วงจรเช่าป้าบอกนะ
1: มาจากไหนเอ่ย
2: มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมานคร
1: แล้วมาสอนวิชาอะไรคะ
2: สอนวิทยาการสร้างเว็บเพจแล้วก็วิทยาโลกเครือข่ายเบื้องต้น
0: มาเด้งความเร็วเท่าไหร่ฮะบอกไปเมื่อกี้ได้เร็วกันเลย
3: ก
0: ิโลอะไรกิโลบิตกิโลบิตกิโลกำลัง
3: สาม
0: สามเนี่ยคำว่าเปอร์เซ็กต์ไงครับไงเปอร์เซ็กต์ต่อหนึ่งวินาทีใช่ป่ะใช่ป่ะก็คือสัญญาณส่งไปได้56กิโลบิตต่อหนึ่งวินาที
1: พอบอกว่าเข้ามาครั้งแรกรู้สึกกลัวใช่ป่ะ
2: กลัวก็มีบ้างครับเพราะว่ามาขายแอคทอมคร
1: ับแล้วหนูหายกลัวหรือยัง
2: ไม่มีแล้วครับกลัวเพราะว่าก็ลูกศิษย์ก็ตั้งใจเรียนดีไม่มีแบบไม่มีแบบนิสัยไม่ดี
4: ตอนที่เราได้ยินต้องมาสอนในคุกเนี่ย
2: ไม่เหมือนตอนแรกคิดว่าเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่พอมาสอนจริงๆเด็กตั้งใจกว่าเด็กที่เรียนที่เทคนิคดี
5: สอนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นครับแล้วก็งานฝึกฝีมือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
6: รุ่นที่3
5: ครับขั้นเชื่อมครับจบไป2รุ่น
6: กลัวไหมตอนแรก
5: ก็ไม่ถึงกับมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ากังวลนิดหน่อยเวลาเรามาใหม่ๆบางทีก็แซวกันว่าเวลาเข้าประตูมาต้องเดินถอยหลังเข้านะเขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นความเชื่อ แล้วก็แซวกันเล่นอะไรพวกนี้อ
6: ะไรพวกนั้นมากกว่า
5: ครับ
6: แล้วพอมันได้มาสอน
5: รู้มันได้มาเจอแล้วมัน
6: ผ
5: ิ
6: ดคาดตรงไหนครับจ๊ะ
5: ความสนใจในการเรียนเข้าค่อนข้างดีมาก
6: เลยจ๊ะ
5: ครับรุ่นแรกดีมากเลย
7: เด็กที่นี่เป็นเด็กของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
6: เพราะแบบนั้นเลย
7: ครับคือมีการลงทะเบียนแล้วก็ใช้หมายเลข13หลักอ่ะเป็นตัวกำหนดเลยเรามีสิทธ
6: ิ์อาจารย์ก็เข้ามาสอน
7: ครับคือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนว่าวันนี้เรามีสอนวิชาอะไรบ้างวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์สอนเครื่องยนต์เบื้องต้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะเอาครูช่างยนต์กับช่างไฟมาส่วนใหญ่เขาจะเปิดช่างเชื่อมเพราะเด็กจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปเวลาพ้นโทษเนี่ยเขาสามารถจะไปเป็นเชื่อมแล้วแต่จะเชื่อมเหล็กดัดไปทำมุ้งด้วยทำอะไรเราจะสอนเกือบทุกวิชา
8: ครับ
9: สอน
8: ครับผม
9: ตัวนี้สอนอะไรแก
8: ว่าตัดกระจก
9: เห็นครับ
6: แล้วเราเริ่มอย่างนี้มานานยังครับเนี่ย
9: ผมเพิ่งจะเป็นครั้งที่2
6: ได้มาสอนครั้งแรกเป็นไง
9: แรกๆผมรู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้ามานะก่อนจะก้าวเท้าข้ามรั้วเข้ามา
6: คือคุยกับคนรอบข้าง
9: มีครับมี
6: ว่าไงบ้างคุยกันยังไงบ้าง
9: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาหนักคือแฟนผมนี่แหละเขากังวล
6: เขาเป็นห่วง
9: ครับแม่ก็ไม่ได้อะไรนะด้วยวัยเขาอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบแหละคุณไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีแต่แฟนเนี่ยจะรู้สึกหนักใจ
10: ชื่อสุริรัตน์ค่ะ
6: สุริรัตน
10: ์ค่ะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะ
6: ยุ้ย
10: จบเกษตรนะคะปริญญาตรีเกษตรพืชผักที่มหาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ปริญญาโทนี่บริหารการพัฒนาที่แม่โจ้เหมือนกันเดี๋ยวพี่พันพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกหัวหน้าไว้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะให้ถอนไปขายก็เข้ามาช่วงแรกก็กลัวค่ะทุกคดีฆ่าปล้นอะไรมีทุกหมดเลย
6: ครบ
10: เซตแล้วมันเป็นคุกเล็กแล้วเวลาเข้าไปก็คือเดินห่างกันแค่สักฟุตเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดี
6: บอกแม่ก่อนเน
10: ี่
6: ย
10: แม่กลัว
6: ตอนแรกกันขอปรับ
10: ยุ้ยก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนเรียนจบเกือบทุกวันที่ยุ้ยต้องขออะไรจากแม่แล้ววันนี้ยุ้ยขอให้คนอื่นได้ไหมอะไร
6: แม่ว่า
10: ไงแม่เขาก็อึ้งไปพักนึงแต่เขาก็จะคือจะห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยจะบอกแม่ว่าเวลาเข้าออก
6: ก็ไม่ฟังแล้ว
10: ไม่ฟัง
11: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ ชื่นชมว่าอาจารย์ยุ้ยเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนขยันสอนผู้ต้องขังปลูกผัก นะครับตากแดดอยู่กลางสนามร้อนเลยธัญยุก็ทำได้นะครับก็ชื่นชมโอ้โหธัญยุเก่งนะครับเก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทน่าดูแล้วที่สำคัญคือเขาไม่กลัวด้วยนะครับเขาไม่กลัวที่จะมาทำงานในคุกไม่กลัวที่จะมาทำงานกับผู้ต้องขังชาย
12: ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจจนขุดไม่ขึ้นพวกเขาพ้นโทษไปไม่ตกงานแน่ๆถ้าไม่ถูกสังคมปิดกั้นนะและถึงจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีอีกวิชาชีพนึงที่ทำให้พวกเขากลายเป็นนายจ้างของตัวเองได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือวิชาเกษตร
13: ต้นไม้สรีระของต้นไม้ประกอบด้วยใบลำต้นรากในแนวคิดของผมผมคิดว่าเกษตรตอบโจทย์ตรงที่สุดอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดในขณะที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในที่จำกัดเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยถ้าเขาได้เหนื่อยคุณนึกออกไหม
14: ก็ไม่ฟุ้งซ่าน
13: ก็แรงไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องมานั่งดูกำแพงเมื่อไหร่จะออกสักทีถูกไหม
14: ฮ
13: ะเขาเหนื่อยเขาหลับนอนวันหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้คือแนวคิดผม
15: คือผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่มีพื้นที่เยอะมากก็มองว่าเกษตรเนี่ยน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร
14: คร
15: ับเล็กอยากทำก็ยังทำได้ถ้าไม่อยากทำเราก็ปลูกเราไว้กินไว้อะไรเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจำวันได
13: ้คือเดิมบางทีเนี่ยเราเคยปลูกพืชผักทยานเนี่ยเราใช้เคมีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงแต่วันนี้นะครับณที่นี้เนี่ยเราทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับดินคือที่รวมของธาตุอาหารซึ่งพืชจะใช้รากดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ดินที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหนึ่งอากาศตัวนี้ 25% ต้องมีน้ำ 25% มีธาตุอาหาร45% ต้องมีอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิตใน 5% ถ้าคุณได้ลักษณะนี้ปลูกต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรากลับเข้าไปสู่ระบบเดิมใช้ออร์แกนิกเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องลำบากไม่ต้องเจอกับปัญหาพวกโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ผมคิดว่าอยากจะสอนให้เขาได้เอาไปใช้ชีวิตนอก

0: นี่ติดนานไหมเนี่ย
1: อยู่มา9ปีครับ
0: 9ปีแล้วออกปีหน้าเหรอ
1: ออกปีหน้า
0: โอ้โหออกไปกลับไปทำอะไรเนี่ย
1: ก็ต้องออกทำเกษตรพบบ้านทำเกษตร
0: เหรอแล้วคิดว่า9ปีที่อยู่ที่นี่นี่ได้ความรู้อะไรไหม
1: ก็ได้เยอะ
0: เหรอออกไปนี่ทำเองเป็นเลยไหม
1: เป็นเลยครับ
0: นี่ถ้าพี่พันธ์ไม่ติดนี่ไม่ติดคุกนี่พี่พันธ์คิดว่าพี่พันธ์จะได้ความรู้พวกนี้ไหมเน
1: ี่ยผมไม่ได้
0: อาจารย์แล้วอย่างนี้พอเราสอนเสร็จเขาออกไปเขาไปทำของเขาเราก็ไม่ได้อะไรดิ
2: ก็ได้บุญเนี่ยผมได้บุญผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการให้เขา

0: สิ่งที่ผมต้องการหนึ่งมึงไม่กลับเข้ามาอีกอันที่สองมึงออกไปแล้วมึงจะไปทำร้ายสังคมนี่คือประตูสองของผมผมได้ทุนไปเรียนหนังสือผมได้อะไรไปทำงานต่างประเทศผมได้เงินเดือนไม่เยอะนะลูกตาผมจบผมได้เพราะผมได้จากนี
1: ้
0: จากภาษีก่อนราษฎ
1: ร
0: ณวันนี้ผมต้องคืนเพราะนั้นพรุ่งนี้จะจบไปไปทำงานเลยผมไม่สนยิ่งดีผมยิ่งชอบไม่เป็นภาระให้สังคมมีอยู่สามสี่คนที่ผมสอนแล้วปลดปล่อยออกมาแล้วผมให้ราชทัณฑ์จ้างไว้ทำงานให้เดือนละ9,000ใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว
1: ครับ
0: นี่เนี่ยเห็นแล้วมันผมดูแล้วมัน
1: อ๋อนี่
0: คือชื่นใจ
1: ที่ว่าใช่ไหม
0: ครับ
2: การเรียนการสอนในคุกจำเป็นไหมพี่
3: จำเป็นนะ
2: เพราะอะไรพี่คนมันว่าง
3: ไม่มีความรู้เยอะหลายอย่างเขียนสื่อไม่ได้ต้องมาให้เราช่วยเขียนเขียนไปที่บ้านของเงินให้มาเยี่ยมหลายอย่างบางทีก็ช่วยเขียนไปเยอะ
4: การเรียนพูดถึงการเรียนผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าผมว่ามองดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ข้างนอกไม่มีเวลาทำอย่างนี้แน่นอนไม่มีเวลาเรียนแน่นอน
1: คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาติดอย่างนี้จะรู้เรื่องคอมไหมเน
4: ี่
1: ย
4: ไม่รู้หรอกครับ
1: แล้วนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรบ้าง
4: เอกสารแล้วก็โปรแกรม Adobe ทุกอย่างผมก็เป็นคนเป็นซ่อมก็มีที่ได้ซ่อมก็ได้มาจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนบ้างแล้วก็ได้จากเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วบ้างครับ
5: ผมว่าคนเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่ว่าผิดแล้วสิ่งที่คุณทำไปอ่ะสำนึกหรือคิดได้ออกไปแล้วคุณจะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรสอนไปผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ไปใช้เป็นคุณจะออกไปกัดไหมได้ไม่กี่ร้อยทำแบบเดิมคุณได้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนผมในฐานะที่เป็นครูถ้าได้สอนผมเชื่อว่าความรู้ที่ผมมีมันไม่ตายรู้แล้วแบ่งปันดีกว่ารู้แล้วเก็บไว้ครับสอนใครก็ได้ถ้าอยากรู
6: ้บางคนนะบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีนะเรียนจากมสทเนี่ยนิติศาสตร์ด้วย
1: แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ชอบเขาต้องการเลยด้วย
6: ใช่
1: ไหมคร
6: ับ ใช่เนี่ยพี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียนร่ำเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยสังคมให้เขาป่ะ
1: คือออกไปนี่อย่างแรกคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทำ
4: ตั้งเป้าว่าจะทำ
1: ทุนเปิดร้านซ่อมคอม
4: ครับผม
1: ตอนนี้เราซ่อมอะไรเป็นบ้างฮาร์ดแวร์รู้หมด
4: ฮาร์ดแวร์รู้หมดครับ
1: สังคมเราบอกว่า
6: ให้โอกาส
1: แล้วเราพร้อมจะให้โอกาส
6: ใช่
1: กับตัว
6: ใช่แต่ว่าทางโอกาสนั้นคุณพูดแต่คำพูดไงแต่การกระทำคุณไม่ได้ให้ไง
1: ครับ
6: สังคมมัวแต่ไปมองไอ้จุดเล็กๆที่เขาผิดพลาดมาตลอดเรามักจะมองข้อผิดพลาดมากกว่าข้อดีเราไม่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่ความถูกต้องไงและการให้อภัยเราไม่มีพี่ยังถามว่าสิงสาราสัตว์ยังมาฝึกได้แล้วคนนะคือก็ถามว่าในชีวิตนี้ใครบ้างอยากกระทำความผิดในเมื่อคนไม่ให้โอกาสแล้วเนี่ยลองคิดดูดิว่ามันจะไปทางไหนมันก็ต้องหันกลับมาอีก
7: ถามว่าสังคมยังไม่ยอมรับในตัวของผู้ต้องขังถ้าเขารู้นะฮะว่าเป็นผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย
1: ถ้าเป็นพวกบริษัทหรืออะไรต่างๆ
7: จบทันทีเลยในเมื่อราชการเองยังปิดกั้น
8: คือตัวของผู้ต้องขังที่ออกไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับสังคมขึ้นก่อนเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปรับใช้สังคมได้และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่ายแพ้กับแรงลมที่มันกระทบคุณอย่างมหาศาลในทุกทิศทางเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณอ่อนแอสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอข้างนอกคือหนึ่งสังคมจะมองคุณว่าเป็นคนขี้คุกเขาจะมีเส้นบางๆกั้นคุณตีกรอบคุณไว้ว่าคือคุณคือคนไม่ดีถ้าคุณผ่านได้นั่นคือถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปและนี่ก็คือความสำเร็จของกรมราชทัณฑ
9: ์ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าคุกคือที่สำหรับคนเลวแต่พอมาได้สัมผัสจริงๆผมว่ามันคือที่สำหรับการให้โอกาสมากกว่าไม่ว่าจะให้โอกาสกับตัวเองหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นหลายคนอาจคิดว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนพวกนี้ด้วยมันไม่สำคัญหรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกันเพราะสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ครูที่นี่พวกเขามีความคิดร่วมกันที่ว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะ

0: ไม่ถูกเลยเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับ
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
12: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
13: พายุหมุนเขตร้อน
14: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
15: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
16: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
19: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
2: หิมะถล่ม
19: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
19: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะ

0: ครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะ
1: กลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
3: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีปัดเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ครับ
4: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: กับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: buy an airplane. To crash an airplane. I don't want to crash an airplane.
1: Yeah,
0: but that's perfect. Your class sounds like fun.
1: Yeah, and sometimes the plane stop now and they have to freezing. Yeah, stop.
0: Yeah, and the plane stop is frozen in the air.
1: Yeah, frozen. Yeah. Yeah. Fun,
0: right. Fun. Yeah. Fun one. Yes, yeah. Thank you very much. Fun.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้คิดว่าจะใช้ทำโรวิวองนะคะในลักษณะใดได้อีกนอกจากถ้าจะเรียนแบบเพนติ้งนะคะก็ทางกรุงเทพก็เสนอว่าอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นเรียนแบบคนนะคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะคะก็เด็กจะได้เดาได้ง่ายอย่างเช่นทำท่าแบบชาลีแชปลินนะคะหรือว่าแสดงท่าที่เป็นการบอกซีนบอกฉากหรือเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนทำกริยาท่าทางหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะค้างไว้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แล้วว่าแต่ละท่าทางเป็นกริยาอะไรแล้วก็ให้เดาว่าฉากนั้นคืออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเหตุการณ์นั้นหรือว่าจะเรียนแบบตัวการ์ตูนนะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ที่หนองคายก็บอกว่าอาจจะทำท่าซึ่งอาจารย์เชก็บอกว่าท่าหนึ่งอาจจะถ้าสอนเด็กเล็กเด็กประถมอาจจะเป็นท่าหนึ่งก็คำศัพท์หนึ่งนะคะทำท่าบินนะคะทำท่าเป็นแอร์เพลนทำท่าเป็นแลนดิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ประกอบกันไปแต่ว่าจะต้องโพสต์ท่าให้นิ่งเข้าไว้นะคะค่ะ
0: Okay, thank youOkay, so now we were talking about what your students can do. Now we're thinking about what you can do. Now it's your turn to do a tableau vivant or a living picture, right? So the Hey Mambo was just the beginning. I warned you all, just the beginning. So now it's your turn to, you can form teams, right? Each site is a team. So we have Team Hua Hin.Team Nong Khai, Team Bangkok. And I want you all to agree on a famous story. Okay? So a story that everyone can guess. Okay? It could be a Thai story. It could also be a famous story in history of Thailand that everyone can guess. Okay? So remember, it's a striking a pose, no action. The action is frozen, right? And so the other sites will guess.And they'll explain what is the story and how do you know, right? How do you know? So each team will have 2 minutes to discuss and agree on a story. Okay, who's going to do what? So you can all decide your role.
2: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะต้องรวมกลุ่มกันนะคะกรุงเทพก็เป็น1กลุ่มหนองคาย1กลุ่มหัวหิน1กลุ่มนะคะหรืออาจารย์จะแยกกลุ่มอีกก็ได้ถ้าท่านอาจารย์มีหลายท่านเกินไปนะคะแล้วก็คิดเรื่องที่จะทำทาโบลวีวองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องที่จะเดาได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นะคะเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็คิดท่าทางแล้วทำท่าแล้วเดี๋ยวให้พอทางกรุงเทพทำท่าอีก2ไซต์นะคะหัวหินหนองคายก็เดาหัวหินทำท่าหนองคายกรุงเทพก็เดานะคะหนองคายทำท่าก็กรุงเทพหัวหินก็ลองเดาดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ
0: โอเค so we're going to do an example อาจารย์นารพลอาจารย์ชาลิโอซีแอนไอOkay, so everyone, all the sites, check and guess a story, okay? Or any story, what kind of story is this? Or what kind of living picture we are? One, two, three. Okay, birthday, how do you know? Blowing the candle, and what else?Everyone's going clapping and happy. Yeah, thank you. Perfect. All right. Birthday story. Oh, okay. Well, we'll have a little bit more because maybe everyone in the site can, it's the whole team, the site here. I mean, or if you want, sure, if you have many different groups, sure. Okay.
2: กรุงเทพจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้นะคะ
0: 2กลุ่มใหญ่
2: กลุ่มเดียวได้ค่ะกลุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ ออกมาข้างหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: so it looks like Bangkok will go first
3: The prince, would you please come here?
2: Okay,
0: so I will set it up before Bangkok holds and strikes their pose for tableau vivant. Hua Hin and Nong Khai, please look at Bangkok.The Bangkok team and guess what the story is. Okay, so Bangkok team, can you hold for 10 seconds? 10 seconds. Okay, hold on, not ready yet. Okay, ready? 1, 2, 3, go. 10, 9, 10 seconds.
4: Yeah, we know the story, Ajahn Che.
0: Okay, what's the story?
2: What is it? Ajahn Kai.
4: Cinderella.
0: Yeah, thank you. Great job, everybody. Thank you so much. You're Cinderella. Oh, that's great. Okay, so who guessed Hua Hin? Was it Hua Hin who guessed? Or Nong Khai? Oh, Hua Hin guessed.Who guessed the story?
5: Yes, me.
0: Hua Hin guessed. Okay, so could you tell us why? How do you know?
5: How do we know? Because we see all of the process that the teacher dance and then like left one of a shoe up. Yes.So we can guess that's Cinderella's story.
0: Yes, that's true. That's the clue, right? If that was the one clue, right? And everyone dancing. I guess because we saw, they were on, you know, the screen. So you saw the preparation. But if you didn't see the preparation, do you think you could have guessed, you could still guess the story, even though you did not see them prepare?
5: If I didn't say it, I will guess that it's just a dancing. Yes, a dancing in a party like that. Yes.
0: Yeah, thank you very much. That's great. Excellent. Thank you. Okay, so now Hua Hin, are you ready to pose?
5: Yes, we are.
0: Okay, all right. So now after, so let's, so Bangkok and Nong Khai will guess. Okay, so now they're acting. Getting ready.
4: Wedding ceremony.
0: Right. Oh, okay. Oh, both Bangkok and Nong Khai said at the same time. All right. Thank you. So who would like to explain, either Bangkok or Nong Khai? How do you know?
2: Nong Khai, Chen Ka.
0: Nong Khai. Okay. Can you explain? How do you know that was wedding?
4: Mm-hmm. There are.There are photographer, right? There is a photographer, and the guest coming to the wedding ceremony for both bride and groom.
0: And the bride and groom were their action.
4: Yeah.
0: Right. Yeah. All right. With the water.
2: Water pouring.
0: Falling water. Mm-hmm. For the blessing. Right? Okay, all right, thank you. Okay, I think your team is very ready.
4: Yeah. I would like to tell all of you that our story is about traditional.
2: No, I cannot.
4: Give you a hint.
2: Our
4: story is our Thai traditional story, yeah.
0: Okay.All right, a hint. All right. Is it it? Is this it? Ready? 1, 2, 3. Whoa. Okay, what's the guess? Guess, someone guess.
6: Yeah, I know that. Jantakorob.
0: Second. Oh, no! They're happy.
2: Yeah.

0: So you could use this as a warm-up activity or a preview activity?
1: Yeah.
0: I'm sorry, you were going to say. I think you said something, but... Mm-hmm.
1: Yeah, we can use this activity to warm up the student of the background knowledge last lesson, to review their last lesson about vocabularies they have learned. Yeah, to share that. Can you remember?
0: Right.
1: But this, yeah.
0: Right.
1: And yeah, that's all.
0: Thank you.
1: Yeah.
0: That's right. It's a memory recall, yeah. Applying what they just learned as a review and practice, right? We'll go into that a little bit later. In terms of homework, students can be assigned this homework. Okay, work in groups. I want you to create a living picture using the vocabulary. Write a story, and your students can guess. And that could be their opening 10 minutes, 15 minutes, right? And they'll be like already thinking and excited. That's great. Right? And how about in Hua Hin, or even more here in Bangkok? What do you want to do? What do you already do in your class? Or maybe you have an idea and you're not sure yet, so you can share this idea and we can help you develop your idea.
2: May I share an idea?
0: Sure, of course.
2: I use it to summarize after reading. When they finish their reading, and I ask them, what did the story tell us? Please show me in your picture, right. In your guess. And everybody can guess.
0: Exactly, right. Trying to elicit the message. What did you learn from this story? What do you remember? And so it's not only sharing what the group or the students remember, but then the other class or the rest of the class can, the rest of the students can then add to what they learned, right? And include that in the message that they just learned from the story or from the lesson, right? Thank you. So would Ajahn like to explain some more? I think you wanted to add.
3: Ka. ก็ท่านอาจารย์ก็ตอบมาต่างๆกันนะคะว่า อย่างเช่นอาจจะนำดาบราวีวองนี้ไปใช้ขั้นระหว่างบทเรียนนะคะพอเห็นนักเรียนเริ่มเบื่อนะคะหรืออาจจะเริ่มง่วงนะคะก็นำกิจกรรมนี้เข้ามาแทรกนะคะแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นๆด้วยนะคะหรือว่าใช้สำหรับที่จะ เป็นการสร้างสกีมานะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไปก็ได้นะคะคือทบดูว่านักเรียนเขารู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมานะคะหรือว่าอย่างอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าพอให้อ่านเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สรุปเรื่องทั้งหมดโดยการทำทาโบลวิวองค่ะ อาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะเสริมนะคะค่ะเชิญ
1: อันที่จริงอาจารย์สามารถจะทำกิจกรรมนี้ได้ในทุกในทุกสเตจของการสอนนะคะอย่างที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้อาจารย์จะพบว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็น pre activity เป็น post activity แม้กระทั่ง while activity ก็ทำได้ยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านนิทานหรืออะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อให้เกิดถึงจุด climax เนี่ยค่ะอาจจะให้เขาปิดหรือว่าอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วก็ให้เขาลอง create postถ้าเองว่าอยากจะให้เรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะทำต่างกันเป็นอาจจะเป็น competition เด็กอาจจะสนุกแล้วก็ให้เดาว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะลองสรุปว่าใครชอบกลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาอ่านนิทานเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยตรงกับในเรื่องไหมในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันทำได้ในทุกสเตจของบทเรียนเลยค่ะ
0: Thank you
3: Yeah she's suggesting that perhaps they use a tableau for at the end of the story, yeah, and make different to finish the story and to perhaps, you know, they come up with different versions, yeah, and students can interpret differently.
0: Yeah, that's great. I'll look, prediction, inference, a critical thinking skill. Right. Thank you very much.So now we're going to go into our classrooms a little bit more with some sample lessons. And in your handout today, there are a few pages

0: Here are some possible ideas. Okay, I know it's been 2.5 hours at this point. Using multiple intelligences, the idea of that in homework and practice is because we are aware that students learn differently. Many students are stronger in one intelligence than another. And so knowing that it can motivate them if they're going to apply this intelligence they're strong in, and then including a practice that will help them develop an intelligence they're not that strong in. So understanding that and realizing students and everybody, we all learn in a different way. And so homework should motivate the students to use this intelligence, or many, a combination of the intelligences. So we're going to wrap up for today, and for next week we will continue on homework and practice. And I guess for homework for next week, or next, our last session, and one question would be, what kind of feedback do you give to your students? That could be the first part of the homework. What kind of feedback do you give to students? Why is this feedback important? And another thing is, start thinking about the musical rhythmic intelligence. Just start thinking about it. What is that? What's going on with musical rhythmic intelligence? And as usual, please do try to incorporate some of the activities and ideas that you learned today into your classroom so we can share and have a more meaningful lesson in our last session. Thank you so much. I hope you had a fun time. I did as well. ขอบคุณค่ะ Thank you.
1: ค่ะกันบ้านนะคะที่อาจารย์เชมอบให้สำหรับครั้งหน้านะคะคือว่าให้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าฟีดแบคลักษณะไหนที่อาจารย์ให้กับนักเรียนนะคะเวลาเขาตอบหรือว่าเขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง musical intelligence นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งหน้านะคะอาจารย์ลองไปอ่านนะคะความหมายแล้วก็ตัวอย่างลักษณะของ musical intelligence มาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านทั้งท่านอาจารย์ที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่หนองคายพบกันครั้งหน้าค่ะแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอ

การเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ